คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประชุมเพื่อลงมติกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่28สิงหาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอ

0: ธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงผลการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยคาดว่าในวันที่28สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี42จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับจะมีมวลน้ำจากลำน้ำสาขาเข้ามาสมทบอีกประมาณ60ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรับมือกับปริมาณน้ำดังกล่าวกรมชลประทานได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำโดยจะใช้วิธีผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกควบคู่ไปกับการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงพร้อมยืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: แฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีถูกจารึกประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกลูกหนังเมืองเบียร์ประจำปี2026โดยดาวยิงวัย32ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาหลังยิงไปถึง61ประตูจากทุกรายการพร้อมกับพาทีมเสือใต้คว้าดับเบิ้ลแชมป์ทั้งฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลลีกของประเทศรวมถึงช่วยทีมต้นสกัดทะลุถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับแฮร์รี่เคนได้รับคะแนนโหวตมากถึง272คะแนนขณะที่อันดับ2ตกเป็นของฟอร์เรนเวสกองกลางของลิเวอร์พูลที่มีคะแนนตามหลังห่างถึง69คะแนนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดที่2โบโดกิมชนะ NEC ในเมเกน 3-0 LASK ชนะกาสโกเซลติก 5-1ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับประเทศอังกฤษรอบที่2คู่ที่น่าสนใจพิมัตอากายแพ้โควินตี้ซิตี้2-4สตอกซิตี้แพ้ดูเตจูโทนฮาวซิตี้4-5หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1อิปสวิชทาวชนะเลสเตอร์ซิตี้3-1เบอร์มิงแฮมซิตี้แพ้เบรนฟอร์ด1-6นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ลีดยูไนเต็ด0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนบาเลนเซียแพ้เรอัลเบติส0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

หารบกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกกำชับเฝ้าระวังชายแดนทุกด้านพร้อมติดตามสถานการณ์ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องย้ำทุกหน่วยเตรียมความพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยโฆษกกอรมน.แจ้งแม่ทัพภาคที่4ยังไม่ฟันธงเหตุเผาอบต.เกี่ยวกับการเมืองชี้งานการข่าวมี2ด้านรุกและรับส่วนเชิงลึกแบบรู้ข้อมูล 100% เป็นเรื่องยากขณะที่เหตุเฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่นหรือไม่ขอให้รอผลสืบสวนนิติวิทยาศาสตร์พร้อมขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามภารกิจฟื้นฟูหลังอุทกภัยเร่งคืนพื้นที่สู่ภาวะปกติกองทัพบกร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนจัดสัมมนา Innovative AI for Sustainable Financial Security นวัตกรรม AI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนสหรัฐถอดซีเรียพ้นบัญชีประเทศให้การสนับสนุนก่อการร้ายหลังติดแบล็คลิสต์นาน47ปีปากีสถานเผยเจรจาอิหร่านมีความคืบหน้าสำคัญมุ่งถกความขัดแย้งและหนทางสู่สันติภาพพายุทอร์นาโดพัดถล่มหมู่บ้านทางใต้ของฝรั่งเศสบ้านเรือนเสียหายนับร้อยหลังชาวบ้านเจ็บ41คนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐธาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนต์ภัทรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาดวิจิตแหมวันนี้เปิดเพลงถูกใจนะครับคุณผู้ชมสามัคคีประเทศไทย
0: ครับ
1: อาจารย์สุธีครับ
0: เสียงคุณแอดคาราบาวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพลงที่มีความหมายในการที่จะได้รวมรักรวมสามัคคีในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกโอกาสนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับประเทศไทยของเรานะครับอยู่ได้ด้วยความรักด้วยความสามัคคีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเรานะครับก็ถือว่าในยามนี้นะครับมีหลายเรื่องราวที่อยากจะให้คนไทยได้กลับมาทบทวนครับว่าสามัคคีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาตินะครับประสบอุทกภัยทางด้านภาคเหนือถึงแม้จะลดลงมาแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาอยู่
1: ใช่ครับ
0: นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับถ้าหากว่าพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านสามัคคีกันเนี่ยน่าดูนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องอาศัยกันหลายๆส่วนนะครับเรื่องของความสามัคคีการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สำเร็จไปได้เนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยมันถึงเป็นปัจจัยหลักนะครับในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกันให้เกิดความสำเร็จได้ก็ต้องมาจากความสามัคคีนี่แหละครับ
0: วันนิ้วทั้ง5เราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะอาศัยนิ้วใดนิ้วหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องอาศัยนิ้วทั้ง5ช่วยกันนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ยังเป็นวัน106ปีชาตการพลเอกเปรมตินสูลานนท์อดีตประธานองคมนตรีอดีตรัฐบุรุษด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับหลายคนก็ยังคงคิดถึงท่านนะครับท่านที่วางรากฐานโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักความสามัคคีเรื่องของความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินนะฮะก็เทิดทูนเชิดชูท่านนะครับยังคงอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยประชาชนคนไทยไปตราบนานเท่านานเลยครับทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: คุณสวัสดิ์ชาดา
1: คุณวีระมงคลงามครับ
0: ครับ
1: คุณนิ่มจันทสิงห์ฮะแล้วก็มีในส่วนของคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตคุณลาวจากคุณลาวของเจียมทักทายเข้ามา
0: คุณโอไทโรคุณหนูนาจากร้อยเอ็ดคุณสังเวียนจากจังหวัดน่านพะเยาจุมพระบุตรนี่จากกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับ
0: คุณบัวลอยนี่จากปทุมธานีทักทายกันทุกท่านทุกคนนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับระดับน้ำลดลงแล้วก็บางพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำความสะอาดซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่คาดการณ์ว่าไม่เกินสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยของภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับซึ่งหน่วยทหารนะครับยังคงระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆในมิติของการทำความสะอาดฟื้นฟูนะครับพื้นที่ภาคเหนือขนาดนี้หลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับโฟกัสไปที่จุดใหญ่ๆครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังอย่างที่จังหวัดน่านเนี่ยก็ยังทำความสะอาดฟื้นฟูกันอยู่นะครับที่บ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38นะครับมีการจัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของวัสดุที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่แล้วก็ฟื้นฟูสภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวการจราจรถนนหนทางในส่วนของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเพื่อให้กลับมาใช้งานกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ครับขณะที่บ้านดอนมูลตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้จัดกำลังคนชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังคนจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำความสะอาดถนนแล้วก็เส้นทางคมนาคมเร่งคืนสภาพแวดล้อมเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนะครับส่วนมากก็เป็นการล้างคราบดินโคลนจากพื้นที่หลังจากเกิดสถานการณ์นะครับซึ่งหน่วยทหารก็ยังคงดำเนินการอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จครับ
1: ครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ในภาคเหนือเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มคลี่คลายแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตามกันต่ออาจารย
0: ์
1: มวลน้ำเนี่ยเมื่อมันมาจากภาคเหนือมันก็จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มส่อแววเริ่มส่งผลกระทบแล้วนะครับมวลน้ำเหนือจำนวนมากที่ไหลลงมาตามลำน้ำสาขามาบรรจบกันที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเราทราบกันดีว่าจุดนี้คุณผู้ฟัง เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ
0: อ
1: ย
0: ่
1: าง
0: แม่น้ำ
1: เจ้าพระยาถูกต้องครับอาจารย์ครับก่อนที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างของประเทศไทยขณะนี้อย่างที่บอกนะครับว่าสัญญาณเนี่ยที่ทำให้เราต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดก็เพราะว่ากรมชลประทานเขาได้พบแนวโน้มนะครับว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงมาลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับอาจารย์ครับ
0: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้25สิงหาคมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็เปิดเผยนะครับว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือว่า SWOC พบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่าในวันที่28สิงหาคมนะครับวันมะรืนนี้เนี่ยนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จะอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันคาดการว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 60 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ครับซึ่งกรมชลประทานนะครับเขาจะบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกรวมทั้งมีการพิจารณาปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับหากมีการปรับระบายน้ำก็จะอยู่ที่อัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในการปรับระดับน้ำในครั้งนี้นะครับอาจจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ60เซนติเมตรจนถึง1เมตร50เซนติเมตรเลยทีเดียวครับ
0: ก่อนหน้านี้นะครับกรมชลประทานก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดแล้วนะครับก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อให้สามารถรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมานะครับแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดมีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกครับ
1: ครับแ
0: ต
1: ่ฟังรายชื่อที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่
2: น
1: ะฮ
2: ะ
1: ผงเพลงป่าโมกนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ชื่อนี้คุ้นทุกปีเหมือนกัน
1: คุ้นทุกปีอาจารย์เนี่ยนะครับ ที่ผักไห่อีกนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันคุณผู้ฟังครับส่งกำลังใจให้กันละกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังกรมชลประทานก็มีการกำชับไปยังสำนักชลประทานที่12ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรคนให้สามารถรองรับกับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับ
0: ครับก็ต้องขอบคุณกรมชลประทานด้วยนะที่ดูแลอย่างดีแล้วก็คอยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้รับมือได้นะครับได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะฮะมีมติอนุมัติงบกลางคุณผู้ฟังครับกรอบเงินจำนวนประมาณ500กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับ558กว่าล้านบาทนะครับก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับอุทกภัยช่วงฤดูฝนช่วงปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการเงินจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของค่าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆด้วยก็เป็นไปตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการนำเสนอต่อครม.เมื่อวานนี้ครับ
0: มาดูเกณฑ์กันนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันนานเกินกว่า7วัน
1: ครับ
0: ช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,771 ครัวเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโด ดยที่จังหวัดน่านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง5รายครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์การเยียวยาหลักๆก็3ข้ออย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยนะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งการนะครับแล้วก็มีความห่วงใยในประเด็นนี้ท่านก็กำชับนะครับบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้กับประชาชนให้ถึงมือโดยเร็วว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามันดำเนินการได้ก็ให้ดำเนินการนะครับอย่าให้ไปตกเป็นภาระของพี่น้องประชาชน คิดดูสิอาจารย
0: ์
1: นะครับน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยนะฮะเอกสารไปไหนอะฮะ
0: ก็คงจะไปกับน้ำอะ
1: โอ้แล้วถ้าจะมานั่งตรวจสอบกันอีกกว่าจะได้เงินเยียวยานะครับตรงนี้ท่านก็ห่วงใหญ่เนี่ยนะครับก็ให้หน่วยงานอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนครบครันครับ
0: ครับไปดูเรื่องของการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าพบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าประชุมครม.เพื่อหารือถึงการก่อเหตุก่อกวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับอย
1: ่
0: างต่อเนื่องเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้เรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.และพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเข้าหารือเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำมากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนครับ
1: ครับท่านก็ยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับแน่นอนนะครับในประเด็นนี
0: ้
1: การไม่มีการใช้อาวุธสงครามปราบปรามเกินกว่าเหตุนะครับแล้วก็การตอบโต้ในแต่ละจุดเนี่ยเป็นไปตามสถานการณ์เพื่อระงับเหตุแล้วก็ป้องกันตนเองทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวลดิตาเพลิดวัฒนาได้มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอก็คือการรับโอนนายชัดชัยบางชวดนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ด้วยครับ
0: ครับก็แปลว่าสิ้นปีงบประมาณนี
1: ้ถูกต้องครับ
0: ท่านก็จะไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกพลเอกพนักและปลัดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานการประชุมครั้งที่11ทับ2569เนี่ยนะครับโดยก่อนเริ่มการประชุมผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นสวัสดิการของกองทัพบกให้แก่บุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกที่สอบเข้าศึกษาได้หรือกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปี2569พร้อมทั้งกล่าวขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเติบโตเป็นกำลังของชาติเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพลตรีวินไทยสวารีโฆษกองทัพบกท่านก็เปิดเผยว่าในการประชุมเนี่ยนะครับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเขามีการรายงานผลซึ่งเขาดำเนินการกันเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของการจับกุมสิ่งผิดกฎหมายต่างๆทั้งยาเสพติดบุคคลลักลอบเข้าเมืองแล้วก็การกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายที่หน่วยทหารเขาไปดำเนินการมาได้เนี่ยนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับก็มีการตรวจพบการกระทำความผิด57ครั้งนะครับจับกุมผู้กระทำคนความผิดเนี่ย69คนยึดของกลางเป็นยาบ้านะครับ24ล้านกว่าเม็ดนะครับไม่แปลกใจเลยเพราะว่าแต่ละล็อตที่ยึดได้เนี่ยก็เยอะเหลือเกินนะครับนอกจากนี้ก็มียาเสพติดอื่นๆอีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับส่วนการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยดำเนินการทั้งหมด61ครั้งนะครับจับกุมผู้กระทำความผิด283คนด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้มีการจับกุมเรื่องของการบุกรุกป่าไม้แล้วก็มีการยึดของกลางนะครับไม้พยุงไม้สักต่างๆที่มีผู้ลักลอบเนี่ยดำเนินการนะครับก็จับได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงในส่วนของน้ำมันเถื่อนน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็กระสุนเนี่ยก็จับได้เช่นเดียวกันครับ
0: ครับมาดูเรื่องของน้องๆทหารที่จะปลดประจำการนะครับก็น่าจะประมาณอีก2เดือนเนาะ
1: ครับ
0: นะครับสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะปลดประจำการน้องๆทหารกองประจำการนะครับข่าวดีของกองทัพภาคที่2เลยนะครับส่วนอีสานกองทัพภาคที่2ผนึกกำลังจัดหางานโคราชแล้วก็ IM Japan ยกระดับทักษะทหารกองประจำการสู่โอกาสฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: ครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับอันนี้ในส่วนของฐานกองประจำการนะครับกองทัพที่สองเขาก็มีการจัดกิจกรรมซึ่ง IAM Japan เนี่ยเขาเป็นการคัดเลือกบุคคลนะครับเพื่อที่จะไปทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะมีกำหนดต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อดำเนินการก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับน้องๆฐานกองประจำการได้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับมีทางด้านของพลโทปิยพลทิติวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2นะครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดหางานให้แก่ทหารกองประจำการกองทัพภาคที่2นะครับโดยศูนย์พัฒนากิจการกองทัพภาคที่2ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็องค์กร IAM Japan นะครับซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะมาจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับก็จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จะส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานคนไทยไปปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในความใฝ่ฝันของใครหลายคนนะครับ
0: อาจารย์คร
1: ับ
0: อยากไปนะ ไปกินปลาดิบนะครับก็เป็นการยกระดับศักยภาพแล้วก็พัฒนาทักษะวิชาชีพเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทหารกองประจำการที่ใกล้จะครบกำหนดปลดประจำการให้มีความรู้ความสามารถนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับน้องๆทุกคนครับ
1: ครับนี่นะฮะก็ภายในงานมีการจัดบูธนะครับให้คำปรึกษาให้คำแนะแนวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพการเตรียมความพร้อมด้านทักษะเกี่ยวกับภาษาแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นแน่นอนแหละอาจารย์เมื่อเราต้องไปทำงานในพื้นที่ต่างประเทศเนี่ยการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้นของเขาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเหล่านี้มันถือว่าเป็นการเคารพในเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศเขาด้วยนะครับโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็องค์กร IAM Japan นี่นะครับได้ร่วมกันให้คำแนะนำและตอบข้อสักถามแก่ทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆในพื้นที่กองทัพที่2ซึ่งน้องๆให้ความสนใจที่จะรับฟังข้อมูลเนี่ยเป็นจำนวนมากดังภาพที่ปรากฏทางเพจทางนี้เรดิโอขนาดนี้เลยครับ
0: ครับเดี๋ยวน้องๆก็จะไปเล่าให้กับรุ่นน้องๆฟังนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไอ้ได้ไปญี่ปุ่นครับนี่ก็เพราะว่าให้มาเป็นทหารนั่นเอง
1: นะมันก็จะเป็นแรงจูงใจ
0: แรงจูงใจเลยนะคือบางคนอยากจะไปไม่รู้จะไปได้ทางไหนเลย
1: นี่
0: แหละเป็นโอกาสละ
1: บางคนถือว่าเป็นโอกาสดีนะอาจารย์เพราะว่าบางคนเนี่ยก็โดนหลอกไปทำงานต่างประเทศนะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้ไม่ได้โดนหลอกแต่อย่างใดนะครับมีในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นกรมการจัดหางานเข้ามาดำเนินการให้ถึงที่เลยไม่ต้องเสียค่าในหน้าด้วยเนี่ยนะครับ
0: ก็ต้องขอบคุณสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็องค์กรที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของการประชุมนกตอนนิดหนึ่งอาจารย์ครับ
0: เพิ่มเติม
1: นะฮะในช่วงท้ายเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจนะครับในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งก็ท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยให้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียจากสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็คือภัยพิบัติเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ
0: ครับมาเชิญชวนทำบุญกันนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF จัดกิจกรรมทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้นะครับระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการในราคาพิเศษโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับจะนำไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคข้อออร์โธปิดิกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโดยพลตรีณรงค์ภักดีสุวพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายอดิษฐ์กฤษณวงศ์นะครับผู้บริหารสูงสุดสายงานรัฐกิจและเอกชนสัมพันธ์ CPF ร่วมงานนะครับ
1: ครับซึ่งปัจจุบันนะครับศูนย์โรคข้อกระดูกและข้อเทียมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยเขามีห้องตรวจ24ห้องนะครับรองรับผู้ป่วยประมาณ450ถึง500คนต่อวันมีหอผู้ป่วยรวม90เตียงนะครับซึ่งก็ดูแลรักษาผู้ป่วยมาโดยต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับทุกการซื้อคือพลังแห่งการให้เนี่ยสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่27สิงหาคมนี้7นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาชั้น1โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ
0: ครับเวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผู้ชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขาคือมือที่อยู่ฝ่า
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนเรามักจะได้ยินเรื่องพายุเรื่องฝนตกเรื่องน้ำท่วมทำให้รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลข้อมูลต่างๆจะมาจากดาวเทียมเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากน้ำท่วมดาวเทียมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ข้อมูลเรื่องพายุฝนดาวเทียมเกิดจากการรวมคำว่าดาวกับเทียมดาวเทียมคือสิ่งที่ส่งขึ้นไปในอวกาศให้วิ่งรอบโลกมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำรวจภาวะอยู่ภายในเด็กๆได้รู้จักกับดาวเทียมแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าดาวเทียมแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล5ปากกรณีพบรหัสบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งและนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานต่อที่สภาผู้แทนราษฎรติดตามความพร้อมประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 10:30 น.ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุค

0: และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ต่อสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นเวลา 10:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่โรงแรมดุสิตธานีเวลา 15:00 น.รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและติดตามเวลา 9:00 น.ที่หอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยประการไม่มีที่หลบซ่อนสำหรับอาชญากรรมทางทะเบียนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าก่อนถึงวันศาสตร์จีนซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569โดยพบว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการสำหรับไข่ไก่ผู้ขายบางรายให้ข้อมูลว่าปริมาณสินค้าที่ได้รับเข้ามาจำหน่ายลดลงนั้นกรมการค้าภายในได้ประสานกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดส่วนอาหารแห้งหลายรายการมีราคาลดลงจากปีก่อนด้านเครื่องเส้นไหว้พบว่าบางรายการปรับสูงขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนวัตถุดิบแต่หลายรายการยังคงทรงตัวใกล้เคียงเดิมโดยสินค้าที่มีการปรับราคาเช่นเทียนขาไม้และกระดาษเงินกระดาษทองซึ่งราคาแตกต่างกันตามขนาดสินค้าส่วนผักและผลไม้มีการปรับขึ้นลงตามคุณภาพและปริมาณผลผลิตแต่ภาพรวมยังคงอยู่ในสถานการณ์ปกติและมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการทั้งนี้หากประชาชนพบการไม่แสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
2: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจาก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ081-808-8009
8: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่า

0: เหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะ
2: เดี๋ยวพ่อแล้วสิพี่นนท์ซ่อมรถเองก็ได้ด้วยพ่อเก่งจังเนาะ
3: ใช่โตขึ้นพี่อยากเก่งเหมือนพ่อบ้างจัง
4: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับแหมถ้าเกิดคุณพ่อคนไหนนะครับได้ยินคุณลูกพูดแบบเมื่อตะกี้นี่นะครับก็คงจะชื่นใจน่าดูเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ลูกชายนะครับที่ต้องการพ่อแบบเราลูกสาวเองก็ต้องการเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าต้องการคนละอย่างคนละแบบเท่านั้นเองคุณพ่อธนากรคมกฤตที่มีทั้งลูกชายและลูกสาวเขาจะมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังกันครับ
5: สวัสดีครับธนากรคมกฤตครับมีลูก3คนครับน้องปานน้องปอนแล้วก็น้องปูนนะครับลูกชาย1ลูกสาว2ครับไม่ว่าจะลูกสาวหรือลูกชายแหละครับพ่อก็มีความสำคัญกับเขาเสมอแล้วครับนะครับพ่อนั้นเป็นต้นแบบของผู้ชายให้ลูกได้เห็นนะครับลูกชายก็ต้องการตัวแบบของความเป็นพ่อลูกสาวก็ต้องการพ่อเป็นผู้ชายคนแรกที่เขารู้จักแล้วครับมันเราก็เป็นแมนทุกอย่างให้เขาได้เห็นนะครับตอกตะปูซ่อมบ้านดูแลช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างที่บทบาทที่พ่อจะทำได้นะครับประเด็นที่2คือเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวล่ะครับสิ่งที่เราทำได้คือเรื่องของการใช้การเล่นนะครับนะเล่นกับลูกนะครับแต่ว่าเทคนิคสำคัญคือต้องเล่นกับลูกให้ถูกจริตนะครับอันนี้พ่อต้องรู้นะครับว่ากับลูกแต่ละคนเขามีทางของเขาอย่างไรนะครับก็ง่ายๆคือละเอียดอ่อนกับลูกสาวแล้วก็ห้าวๆกับลูกชายล่ะครับนี่น่าจะเป็นเคล็ดลับสำคัญ
4: ถึงจะมีธรรมชาติและความต้องการที่แตกต่างกันแต่ถ้าพ่อเข้าใจสักอย่างนะครับก็จะรู้วิธีทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทั้งลูกชายและลูกสาวได้ไม่ยากเลยครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
6: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัตเสด็จสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่5รู้จักคุยรู้จักคิด
2: แน่พี่หมอนเมื่อคืนน่ะล้วงความลับอะไรจากเมียผมไม่ทราบคุยโทรศัพท์กันเป็นชั่วโมงชั่วโมง
3: โคตามิกะสิพอใกล้เป็นหนุ่มนะก็เริ่มมีความลับกับแม่แล้วนะตอนนี้เริ่มมีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพี่ไม่อยากให้คบเลยกลัวถูกหลอก
2: โธ่ยายตวงของผมก็มีหนุ่มๆด้วยนะ
3: ตายแล้วเธอก็ปล่อยให้ลูกสาวคุยกับใครก็ไม่รู้หรอ
2: วัยรุ่นน่ะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนะพี่ผมเลยให้อิสระลูกอยากคุยก็คุยไปแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องคุยกับลูกให้บ่อยกว่าค่อยๆสอนให้เขารู้จักคุยรู้จักคิดอย่างฉลาดเพื่อนเน็ตแต่ก็รู้จักแค่ตัวหนังสือเขาจะพิมพ์จะโม้ให้เราฟังยังไงก็ได้ก็ให้ลูกเขาคิดเอาเองก็แล้วกันแล้วว่าจะเชื่อได้สักแค่ไหน
3: พี่จะลองคุยกับตามิกดูนะแต่ก็แม่นะจะเหมือนพ่อคุยกับลูกชายแค่ไหนก็ไม่รู
2: ้ผมว่านะจะพ่อหรือแม่ก็เหมือนกันพี่หมอนอย่าคิดสิว่ามันต่างถ้าเราใกล้ชิดลูกพอไม่ว่าจะพ่อหรือแม่ผมว่าคุยได้ทุกเรื่องที่สำคัญเนี่ยอย่าให้เพื่อนในเน็ตสนิทกับลูกมากกว่าเราก็แล้วกันพี่
4: สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือที่รู้จักกันดีในนาม FBI ได้มีการสืบสวนคดีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการก่ออาชญากรรมทางเพศพบว่าวิธีที่อาชญากรเหล่านี้ใช้มักมี2แบบแบบแรกคือเป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นที่ปรึกษารับฟังปัญหาทุกเรื่องบางรายถึงกับช่วยเหลือด้านการเงินอาชญากรกลุ่มนี้จะใจเย็นมากรอจนเด็กเชื่อใจไว้ใจแล้วจึงดำเนินการล่อลวงแบบที่2อาชญากรจะแสดงตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกว่าชอบพูดคุยเรื่องเพศใช้วิธีพูดคุยที่กระตุ้นความกระหายใคร่รู้เด็กจะหลงกลตามไปเรื่อยๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นและถลำลึกเข้าไปทุกทีโดยไม่รู้ตัว
2: ผมว่าถ้าเราสอนลูกให้คิดเป็นนะไม่ว่าลูกเราจะคุยจะคบกับใครก็ตามผมเชื่อว่าเขาจะปลอดภัยความเข้าใจใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูกนี่แหละที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเชื่อผมสิ
4: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดี
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: ผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนการช่วยเหลือน้ำท่วมยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านลดภาระผู้ประสบภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์ของประชาชนรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำแนวทางอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูพร้อมแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเพื่อมิให้เกิดความซับซ้อนการสวมสิทธิ์และป้องกันการตกหล่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: เอกชนคาดกนง.จะเลือกคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.00% เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคองเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเปราะบางคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ที่จะมีการประชุมกันในวันนี้จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% เนื่องจากมองว่าเป็นระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางและต้องการรับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงโดยคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี2569จะอยู่ที่ 1.8% ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นลักษณะที่ไม่ทั่วถึงหรือ KTF และยังมีปัจจัยของความเปราะบางต่อความเสี่ยงภัยนอกประเทศด้วยทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำต่อไปเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการใช้มาตรการเฉพาะ

0: ามกลางสงครามการค้ากับแคนาดาที่ตึงเครียดดอลลี่พาร์ตันราชินีเพลงคันทรีเจ้าของผลงานเพลงอมตะอย่าง I Will Always Love You เสียชีวิตแล้วในวัย80ปีสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่เนเดอร์รอยัลหรือแพลวรัติการอํารอยมือกีตาร์และนักร้องสาววัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังสร้างประวัติศาสตร์สามารถผ่านเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ในการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จโดยในรอบนี้เนเน่ปรากฏตัวบนเวทีท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มฮอที่มาพร้อมกับเสียงร้องอันทรงพลังและการโซโล่กีตาร์ที่หาตัวจับได้ยากในเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden จากนั้นวินาทีประวัติศาสตร์ก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่เมลบีได้กด Golden Buzzer ทำให้เนเน่ทะลุผ่านเข้ารอบชิงรายการAmerica's Got Talent ซีซั่น21ในวันที่22กันยายนนี้ทันทีแบบอัตโนมัติ
2: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5

0: MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ือโอวาทของท่านพ่อลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบหยาบอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญาตระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกๆสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่28กันยายนน้ำจากแม่น้ำปราจินบุรีได้ไหลล้นตลิ่งท่วมแนวคันดินกั้นน้ำที่สร้างไว้ทำให้น้ำที่ไหลทะลักเข้ามาท่วมถนนรถจักรยานยนต์และรถเล็กไม่สามารถวิ่งได้คำว่าตลิ่งหมายถึงส่วนของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่น้ำลำคลองตลิ่งเป็นสถานที่ที่เด็กๆไม่ควรเข้าไปเล่นเพราะถ้าหากพลาดพลั้งตกลงไปในแม่น้ำหรือลำคลองอาจจะจมน้ำถึงแก่ชีวิตได้วันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าตลิ่งแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: พระฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกมั่นใจรัฐบาลแจงพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทได้ขณะที่เอกนิติยันตอบได้ทุกคำถามผ่านแน่นอนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569กรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลกำลังจะเสนอในการเปิดประชุมวันนี้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญโดยตนจะเป็นผู้แถลงนำเสนอรายละเอียดของพระราชกำหนดนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นจะเป็นการอภิปรายของสมาชิกส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงจนคลายข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรขณะที่นายเอกนิติพันธ์ประภาสขออภัยครับขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าเราตอบได้ทุกคำถามอยู่แล้วซึ่งตนคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราคาดการไว้เป็นไปตามนั้นจริงๆซึ่งหากเราไม่มีพระราชกำหนดจะยิ่งหนักกว่านี้ด้วยซ้ำก่อนยืนยันว่ามั่นใจสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการเลือกซื้ออาหารในเทศกาลวันศาสตร์จีนโดยยึดหลัก3 อย่าง 4 ควรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่นำมาไหว้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
10: หลักจำง่าย3 อย่าง 4 ควรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหารที่นำมาไหว้เจ้าและบริโภคมีคุณภาพและปลอดภัย3 อย่างคือ1อย่าซื้ออาหารที่ไม่มีฉลากหรือแหล่งผลิตที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ควรมีฉลากภาษาไทยแสดงข้อมูลครบถ้วนเช่นชื่ออาหารเลขสารระบบชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าวันผลิตหรือวันหมดอายุและวิธีการเก็บรักษา2อย่าซื้ออาหารที่เสื่อมสภาพเช่นอาหารสดที่มีสีกลิ่นหรือลักษณะผิดปกติมีร่องรอยเน่าเสียมีเชื้อรารวมถึงขนมมงคลที่มีสีฉูดฉาดผิดธรรมชาติและ3อย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ควรตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจซื้อส่วน4ควรได้แก่ควรเลือกสถานที่จำหน่ายร้านค้าหรือที่จำหน่ายที่สะอาดน่าเชื่อถือได้มาตรฐาน2ควรอ่านฉลากตรวจสอบข้อมูลบนฉลากให้ครบถ้วนโดยเฉพาะเลขสารระบบอาหารวันหมดอายุและวิธีเก็บรักษา3ควรเลือกอาหารสดใหม่เช่นเป็ดไก่หมูอาหารทะเลผักและผลไม้ที่สดใหม่ สีกลิ่นและลักษณะเป็นปกติไม่มีร่องรอยเน่าเสียและสีควรปรุงสุกและเก็บรักษาให้ถูกวิธีรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หากรับประทานอาหารไม่หมดควรเก็บใส่ภาชนะที่สะอาดและแช่เย็นไว้โดยเร็วเมื่อนำกลับมารับประทานควรอุ่นให้ร้อนทั่วถึงทุกครั้งและไม่ควรวางอาหารไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานเพราะอาจทำให้จุลินทรีย์หรือเพิ่มจำนวนเสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษชนาการเลียมทองเรียบเรียง
5: ใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา11

0: จะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ยาเสพติด
1: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
2: อ่ะซาว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยดูแลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
1: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
3: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
1: แล้วแปะล่ะได้อะไรบ้าง
2: ของว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังกับแจกฟรีโอ้ชอบชอบชอบชอบ
1: แม่แต่นี่งกจริงๆเออดีแล้วไอ้นงล่ะ
2: นงอะไรครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวยอ่ะ
1: แล้วในมุมกับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับทุกคนนั่นนะ
2: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันสักสองประคับประคองไม่ให้คงเก่ากลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
1: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
2: อ่ะผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคนมาลุงงานให้แวะที่ร้านไว้เลยนะจะได้ขายได้ขายเลย
3: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
2: เจ้ากระพริกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
2: ทุกคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเล้งเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพอย่างได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับถวันวัฒน์เลขสุนทรากรครับณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทชี้ยังมีแหล่งเงินอื่นรองรับพร้อมเตือนเงินกู้ทุกบาทเป็นภาระคนรุ่นต่อไปสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านอภิปรายพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทย้ำสภามีอำนาจตรวจสอบความจำเป็นและความเหมาะสมของการกู้เงินโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานตั้งคำถามรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินกู้หรือไม่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการอภิปรายพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าพรรคได้วางตัวผู้อภิปรายไว้หลายด้านทั้งเรื่องความคุ้มค่าของโครงการและการใช้เงินของรัฐบาลว่าจะนำไปใช้ในโครงการใดได้บ้างพร้อมย้ำว่ารัฐสภายังมีอำนาจพิจารณาว่าการตราพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่โดยไม่ควรนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นเหตุผลว่าสภาไม่สามารถอภิปรายในประเด็นดังกล่าวได้นอกจากนี้พรรคประชาชนจะเน้นตรวจสอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเพราะเห็นว่าอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากยังมีเงินจากภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ3การไฟฟ้าและกองทุนต่างๆที่สามารถร่วมลงทุนได้พร้อมย้ำว่าเงินกู้ทุกบาทจะเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตจึงต้องพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างรอบคอบส่วนข้อสังเกตว่าอาจมีโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาบางรายขอให้ติดตามการอภิปรายของสมาชิกโดยจะตรวจสอบว่าโครงการภายใต้วงเงิน 200,000 ล้านบาทจะสามารถเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานได้จริงหรือไม่ขณะที่โครงการโซลาร์เซลล์ภาคการเกษตรแม้มีประโยชน์ในการลดค่าไฟแต่ก็ยังมีกองทุนและช่องทางงบประมาณอื่นที่สามารถใช้ได้ส่วนผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลนายณัฐพงษ์ระบุว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาและพรก.น่าจะได้รับความเห็นชอบแต่ฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้เงินอย่างเต็มที่นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: จากสถานอุทกภัยในจังหวัดน่านกรมทหารช่างที่3ระดมกำลังชุดช่างจิตอาสาพร้อมเครื่องจักรกลหนักฟื้นฟูพื้นที่และเร่งปรับปรุงอาคารห้องน้ำโรงเรียนบ้านสร้างตำบลสถานอำเภอปัวก่อนส่งมอบกลับคืนให้พี่น้องประชาชนติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: จากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่งผลให้อำเภอปัวได้รับความเสียหายพันโทชัยวัฒน์อิทธิสังวรนายทหารฝ่ายยุทธการกรมทหารช่างที่3จัดกำลังพลยุทธปกรณ์และชุดจิตอาสาเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยกำลังพลชุดช่างและจิตอาสาพระราชทานกรมทหารช่างที่3และยุทธปกรณ์ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนช่วยประชาชนยกสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมถึงตักบรรทุกเศษไม้ขยะและเศษโคลนที่ท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่สาธารณะส่วนราชการอาคารต่างๆพร้อมทั้งนำเครื่องจักรกลหนักดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่จุดทิ้งดินโคลนและกำจัดวัชพืชนอกจากนั้นยังได้ซ่อมแซมห้องน้ำและหลังคาโรงเรียนบ้านซ่านเพื่อเร่งคืนสภาพแวดล้อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมสร้างความมั่นใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านต่อไปและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีก

0: ฟัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7 11สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: น้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกครับพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกแหลกสลายฝันที่หมายอาจสะดุดสุดคาดคิดทุกแทรกซ้อนปั่นป่วนกวนดวงจิตทุกชีวิตมีสิทธิ์เจอเสมอไปเตรียมหัวใจให้มั่นคงดำรงสติหน้าตำหนิหากประมาทย่อมพลาดได้พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกมิแปลกใจครองสติมิหวั่นไหวอยู่ได้เอ่ยน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกความหมายคือมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นซ้ำซ้อนกันจากเรื่องนี้ไปสู่เรื่องนั้นคล้ายๆกับสำนวนที่ว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกปัญหาในชีวิตของคนเรานี่มีอยู่มากมายและบางคนนั้นก็อาจจะเจอปัญหามากมายนั้นพร้อมๆกันอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทุกข์ทุกก็คือปัญหาปัญหาก็คือความทุกข์สาเหตุแห่งปัญหามาจากหลายทิศหลายทางแต่ถ้าหากหมายถึงปัญหาของชีวิตนี้ต้นตอหรือต้นสายปลายเหตุก็มาจากกิเลสตัณหานั่นเองตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงมีกิเลสมีตัณหาก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะได้เจอปัญหาต่างๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและปัญหาต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นแบบชนิดที่เรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกสำนวนนี้เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับทางโหราศาสตร์ซึ่งก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่ามีเรื่องของดวงดาวต่างๆที่จะกำหนดชะตาชีวิตของผู้คนซึ่งความเชื่อในลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นแนวพุทธในทางพระพุทธศาสนาแล้วดวงดาวไม่มีอิทธิพลยิ่งไปกว่าพฤติกรรมของมนุษย์เองถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีตอนไหนสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นตอนนั้นไม่จำกัดไม่จำเป็นว่าวันนั้นจะเป็นวันอะไรดวงชะตาราศีเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อทางโหราศาสตร์แม้จะมีมายาวนานแต่โบราณกาลแล้วก็ตามก็ถือว่าไม่มีผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตโดยตรงซึ่งคำสอนในพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีความศรัทธาคือเชื่อมั่นมั่นคงในการกระทำถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนและแก่คนอื่นๆทำไปเถอะไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องกังวลว่าทำดีลักษณะอย่างนี้จะต้องไปดูฤกษ์ดูยามหรือไม่ดูแต่เพียงกาลและเทศะดูความเหมาะความสมของวันเวลาสถานที่บุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าลงตัวไม่เกิดปัญหาก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรขอเพียงอย่างเดียวว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทถ้าใช้ชีวิตแบบประมาทเวลาเกิดเหตุต่างๆที่ผิดพลาดขึ้นมาก็จะตั้งตัวไม่ทันตั้งใจรับไม่ได้ก็จะยิ่งเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นตกอกตกใจอาจจะทำอะไรที่กลายเป็นปัญหาเพิ่มไปอีกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักก็คือครองสติให้ดีด้วยการคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีๆหากแม้นมีเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ตั้งสติว่าไม่เป็นไรเสียแล้วเสียไปเริ่มต้นใหม่หนทางยังมีสติมีปัญญาแก้ปัญหาต่อไปอย่าไปคิดสั้นอย่าไปปกปิดกลบเกลื่อนปัญหาด้วยการไปสร้างปัญหาเพิ่มเติมแค่นั้นชีวิตเราก็จะถอยห่างออกจากเรื่องราวที่เป็นปัญหาต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องมากังวลว่าพระศุกร์จะเข้าหรือพระเสาร์จะแทรกเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมนภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมปัดข่าวจากอากาศจ่าทหารอากาศยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บชี้ยังไม่มีการตั้งกรรมการใช้กระบวนการกฎหมายพิสูจน์ผลออกมาอย่างไรพร้อมยอมรับสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คายเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คายเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าของคดีก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อชัดเจนก็จะชี้แจงให้ทราบขณะนี้ยังคงไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าเข้ามาเพราะเกิดเหตุหลายจุดหลายสถานที่ระหว่างนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD กำลังเข้าพื้นที่เพื่อทำให้พื้นที่ปลอดภัยจากนั้นพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปเก็บรวบรวมหลักฐานส่วนกรณีของข้อมูลในเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ระหว่างรัฐกับผู้ที่ประสบเหตุไม่ตรงกันนั้นและได้มีการเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบพันเอกเอกวริศระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการตั้งกรรมการโดยขอให้เป็นการตรวจสอบตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีจ่าทหารอากาศใช้ปืน M16 ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นั้นตนมองว่าทุกคนมีการกล่าวอ้างไปในทิศทางให้ตัวเองได้ประโยชน์แต่สิ่งที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้วทั้งนี้รองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวย้ำว่าผู้อำนวยการพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้แถลงข่าวกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสไปแล้วว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากอาวุธที่ทำลายล้างสูงที่เหลือเป็นเรื่องของการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติแจ้งข่าววัคซีนโควิดทำเกล็ดเลือดต่ำเป็นข้อมูลบิดเบือนย้ำว่าพบได้น้อยมากคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: สถาบันวัคซีนแห่งชาติเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลกระแสข่าวว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาวัคซีนชิโนแวคและวัคซีนไฟเซอร์จะทำให้เกล็ดเลือดต่ำโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีเจตนาที่บิดเบือนและอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั้งนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงว่าวัคซีน mRNA ไฟเซอร์โมเดอร์นาและวัคซีนเชื้อตายชิโนแวคชิโนฟาร์มทำให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำเป็นเหตุการณ์ที่พบได้น้อยมากหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 วัคซีนไวรัสเวกเตอร์มีความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำจริงแต่เป็นผลข้างเคียงที่น้อยมากประมาณ 3-10 รายต่อ1ล้านโดสและมักพบหลังฉีดวัคซีนเข็มแรกระยะเวลาการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์มาเกิดขึ้นภายใน 4-30 วันหลังจากการฉีดวัคซีนหากช้ากว่านี้มักไม่สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนจะอาจเกิดจากสาเหตุอื่นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร

0: มบูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ช่วงภาษาไทย

สวัสดีค่ะประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุแกมีเป็นพายุที่จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยของเราจะทำให้มีฝนตกหนักและมีผลกระทบโดยตรงกับจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดเช่นนครปฐมราชบุรีเป็นต้นเด็กๆทราบไหมคะว่าพายุมีความหมายว่าอะไรพายุหมายถึงลมที่พัดแรงมากหากมีพายุฝนเราก็ควรจะอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนไม่ไปเล่นนอกบ้านเดี๋ยวจะเปียกฝนหรือว่าโดนกิ่งไม้ที่หักหล่นลงมาทับก็จะได้รับบาดเจ็บออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้เด็กๆก็ฟังนิทานหรืออ่านหนังสือจะดีกว่านะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีฝนตกหรือมีพายุฝนไม่ออกจากบ้านค่ะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าพายุแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ชนะเลิศในการแข่งขันนี้หรือเปล่านะ
2: คะครับผมเมื่อเช้าผมดู Facebook แล้วก็ช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับหลายคนแชร์หลายคนโพสต์นะครับก็ตื่นเต้นดีใจกับน้องเมเน่ด้วยนะครับซึ่งก็ในนามของคนไทยเนี่ยนะฮะคนไทยไปในเวทีโลกเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะคุณมารัฐมนตรีคุณผู้ฟังคร
1: ับ
2: ผม
1: ก็ในส่วนของเราเนี่ยนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารหลากหลายนะคะ
2: ค
1: แล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้พบกับคุณหมอยี่หวากับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินนะคะวันนี้มีเรื่องราวสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้อิ่มเอมใจเช่นเคยค่ะต้องติดตามกันนะคะ
2: ครับก็ตลอดทั้งรายการนะครับเดี๋ยวคุณมารัฐมนตรีและก็ผมณัฐาจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละเรื่องให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับมีเรื่องของการประชุมนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นการประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับการขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดนะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศก็เพื่อความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดนะครับวันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทางด้านของนายอันเสร็จสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยถึงเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1 2569เนี่ยนะครับซึ่งได้มีการมอบหมายให้กับทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับด้านการบริหารเป็นประธานในการจัดประชุมก็มีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะนายอันสิทธิ์ก็กล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569ซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ประชุมนะคะก็มีการได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแล้วก็ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติค่ะ
2: ครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งได้มีการมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของแต่ละจังหวัดแล้วก็เขาจะมีในพื้นที่เขตอำเภอเมืองของแต่ละเมืองด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆทั้งในพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของกรมการปกครองนะครับจะมีการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์แล้วก็จัดทำดอกไม้จันทร์นั้นนะคะก็ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยยึดแนวทางปฏิบัติตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้7แบบ แล้วก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาตลอดจนจิตอาสาแล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่มาร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดแล้วก็อำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเนี่ยเป็นต้นแบบค่ะ
2: ครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการแสดงมโหรสพสมโภชที่สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้งหมด878แห่งก็คืออำเภอทั่วประเทศเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการแจ้งให้จังหวัดแล้วก็อำเภอได้มีการพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางแล้วก็อัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นเรื่องของการแสดงโขนนะครับแล้วก็มีหนังใหญ่เรื่องของละครหุ่นกระบอกด้วยหรือการแสดงที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์โดยจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 22:00 น.นะครับในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติสูงสุดก็คือจะสอดคล้องกับในส่วนกลางนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะยังได้กล่าวว่าขอเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคร่วมกันบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนโดยแม้บุคลากรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจในงานพระบรมศพเมื่อปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ตามแต่เพื่อความรอบคอบแล้วก็ความพร้อมสูงสุดเนี่ยจึงต้องมีการซักซ้อมกรอบภารกิจแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้งตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอเนี่ยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนซักซ้อมแผนการดำเนินการในทุกมิติแล้วก็วางระบบบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตทั้งการจัดเตรียมสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรนะคะระบบการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีสง่างามและสมพระเกียรติยศสูงสุดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศค่ะ
2: ครับซึ่งก็เป็นพระราชพิธีที่หลายคนรอคอยนะครับแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ละเอียดอ่อนมากๆในการดำเนินการทุกส่วนทุกจุดเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันไปในภาพรวมของทั่วประเทศนะครับระดับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ดูแลแล้วก็มีการจัดพระราชพิธีนี้ขึ้นเนี่ยนะครับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกนะครับก็มีมุ่งเป็นความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันคุณมาตรธรรมนคุณผู้ฟังครับก็คือได้มีการเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการประชุมผู้บัญชาการมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือว่าที่เราเรียกกันว่านขตทบอันนี้เป็นภาษาที่กำลังพลรู้กันนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็จะเข้าใจกันในส่วนของการประชุมชี้แจงระหว่างผู้บังคับบัญชาถึงหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเนี่ยนะครับโดยก่อนเริ่มการประชุมนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านได้มีการมอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นสวัสดิการของกองทัพบกให้กับบุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกที่สอบเข้าการศึกษานะครับหรือว่ากำลังศึกษาในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปี2569พร้อมทั้งกล่าวว่าขอให้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษานะครับแล้วก็เติบโตเป็นกำลังของชาติเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศต่อไปครับ
1: ในการประชุมต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องของความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆเรื่องยาเสพติดเรื่องการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะคะหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเนี่ยมีการรายงานถึงผลการดำเนินงานความมั่นคงตามแนวชายแดนในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในห้วงที่ผ่านมาก็มีประกอบด้วยการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยตรวจพบการกระทำผิดจำนวน57ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดไปแล้วเนี่ยจำนวน69คนยึดได้ของกลางยาบ้าจำนวน24ล้านเลยนะ984,635 เม็ดเยอะมากเลยไอซ์จำนวน 1,127 กิโลกรัมค่ะเคตามีนจำนวน340 กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีนจำนวนกว่า300กิโลกรัมจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตรวจพบเนี่ยการกระทำผิดจำนวน61ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน283คนค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นยอดที่เยอะมากๆนะครับแต่ก็ไม่แปลกใจอ่ะคุณมาณัฐมนเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละล็อตที่มีการจับได้แต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้น
1: ใช่ไม่หมดไปจากประเทศเราสักทีแล้วเราจะเห็นว่ามีข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเพราะว่ามาจากนี่แหละเรื่องของยาเสพติด
2: ส่วนใหญ่ก็มาจากยาเสพติดเนี่ยนะครับก็ต้องช่วยกันคุณผู้ฟังครับในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับจับไม่ท้อว่างั้นเถอะนะฮะมาถึงปุ๊บเรามีบ่อแสดำเนินการจับทันทีเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่มีการจับกุมได้แล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งผิดกฎหมายประเภทอื่นอีกด้วยนะครับอย่างเช่นการลุกล้ำพื้นที่ป่าการทำลายป่าเนี่ยนะครับมีการลักลอบการตัดไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัดไม้พยุงไม้สักต่างๆเจ้าหน้าที่ก็มีการจับได้เช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อวานมีการสรุปด้วยนะครับจับได้ถึง2ครั้งในการที่ดำเนินการอันนี้ก็คือในรอบเดือนที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการสกัดกั้นปราบปรามการลักลอบนำสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายสินค้าเกษตรอย่างเช่นพวกน้ำมันปาล์มเนี่ยนะฮะกระทงกระเทียมเถื่อนเนี่ยจับกันอู่อุตลุดนะครับเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ถ้ามันเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยมันจะมาทำให้สินค้าที่มันอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับ ราคาตกลงเดือดร้อนถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการจับกลุ่ม
1: มีเรื่องของอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยใช่ไหม
2: อันนี้ก็มีการจับนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกระสุนปืนต่างๆจับไม่เหลือนะฮะแล้วก็มีการสรุปกันในภาพรวมเมื่อวานนี้ด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยก็ได้เน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกทั่วประเทศสนับสนุนยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะให้มีการช่วยเหลือประชาชนทั้งการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำการเร่งช่วยเหลือประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่อพยพทั้งการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดอาหารแล้วก็ทีมแพทย์รวมถึงสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็ในด้านของการพัฒนากำลังพลนะครับกองทัพบกอย่างที่เราทราบกันก็คือเขามีการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาให้กับทหารกองประจำการเข้ามาแล้วเนี่ย1ปี1วุฒินะครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณเข้ามานะครับยังไม่จบม.6นะฮะพูดกันภาษาบ้านๆเนี่ยน
1: ะ
2: เข้ามาปุ๊บเรามีการศึกษาที่เรียนเสริมไปให้กับระหว่างการรับราชการไปเป็นทหารกองประจำการเนี่ยนะครับ
1: จบไปปุ๊บด้วยแล้วก็จบด้วย
2: เรียนไปปุ๊บด้วยเนี่ยนะฮะจบไปได้คุณวุฒิเพิ่มนะครับก็น่าสามารถที่จะนำไปสอบต่อเป็นนักเรียนใน10ได้สอบต่อรับราชการในส่วนของกองทัพบกได้หรือจะเอาไปต่อยอดข้างนอกนะครับเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำวุฒิเหล่านี้ไปต่อยอดได้เช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในเรื่องของทหารอาสานะครับซึ่งก็จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าน
1: ี่ก็น่าสนใจนะสำหรับทหารอาสาเนี
2: ่
1: ย
2: เยอะด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการสอบวัดความรู้ในตำแหน่งภาคขอนะครับก็คือเราเปลี่ยนระบบใหม่นะครับปี2570ก็จะมีภาคกภาคขอภาคคเนี่ยนะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการก็จะเหมือนกับ
1: มาตรฐานเดียวกันกับ
2: ข้าราชการพลเรือนนะครับเนี่ยฮะ
1: ค่ะในช่วงท้ายของการประชุมนะคะผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในห้วงที่ผ่านมาพร้อมกับกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งพร้อมกับได้กำชับให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ประชาชนเป็นสำคัญพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ค่ะก็ได้กล่าวชื่นชมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาด้วยซึ่งการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นไปอย่างทันท่วงทีสามารถลดความสูญเสียจากสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนก็ขอให้ทุกหน่วยเนี่ยรักษาความพร้อมตั้งแต่การเฝ้าระวังการเข้าช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายนี่ยิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายนี่ฉันว่าเหนื่อยไม่แพ้ก่อนที่จะฟื้นฟูเลย
2: สุดนะคุณมาทั้งนั้นถูกต้องนะครับตามภาพที่เราเห็น คุณไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะเวลาเราจัดงานเลี้ยงขึ้นทีนึงเนี่ยนะครับตอนหาก็ตอนเก็บอ่ะ
1: ใช่ใช่
2: นะมันโอ้โหตอนเก็บมันสาหัสกันนะกว่าจะเช็ดกว่าจะล้างกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดำเนินการช่วยกันอยู่นะครับอันนี้เราเปรียบเทียบในพื้นที่นะครับหลังจากสถานการณ์น้ำมันคลี่คลายเนี่ยคราบดินโคลนต่างมันอยู่ในพื้นที่เนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องรายละเอียดเหล่านี้มาฝากกันแน่นอนนะครับแต่ไปดูกันที่เรื่องของการเงินกันหน่อยนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับเมื่อวานนี้ที่หอประชุมกิตติขจรภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยนะครับพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนนะครับผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานวัตกรรม AIเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนนะครับโดยร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเขามีการนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ AI
1: มาแล้ว
2: นะครับปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่า มันมีบทบาทกับในส่วนของการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณณัฐาก็พึ่ง AI บ่อยใช่ไหมมือถือ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
2: ก็ใช้ AI มาเนี่ยนะครับมาสนับสนุนการวางแผนทางการเงินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยก็ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกนะครับที่มีที่ตั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ปัจจุบันนี้ AI เข้ามาอยู่ในทุกวงการแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างขวัญและก็กำลังใจให้แก่กำลังพลโดยมุ่งการพัฒนาความเป็นอยู่และก็สวัสดิการของกำลังพลเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตพร้อมรับฟังมุมมองด้านการบริหารความมั่นคงทางการเงินในยุคดิจิทัลและก็นำแนวทางการประยุกต์ใช้ AI มาสนับสนุนการวางแผนการเงินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
2: ครับก็ในเรื่องของการใช้ AI เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันใกล้กับชีวิตของเรามากๆนะครับในตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรานำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับแต่ที่สำคัญเรื่องของการวางแผนการเกษียณเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กำลังพลทุกคนก็สมควรที่จะต้องวางแผนนะครับเราทุกคนไม่ใช่เพียงแต่ข้าราชการนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับในช่วงบั้นปลายชีวิตต่างๆการเก็บเงินเก็บทองต่างๆการจัดสรรให้เป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยก็เป็นปลูกฝังให้มันเป็นวินัยกับตัวเองนะคุณผู้ฟังครับก็เวลาเกษียณไปแล้วแก่ตัวลงไปแล้วนะครับก็จะได้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเลยนะครับก็ในส่วนของการประชุมเมื่อวานนี้การจัดในส่วนของการสัมมนาเมื่อวานนี้นะครับท่านก็มีการเน้นย้ำกำลังพลให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางแล้วก็วิธีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงนะครับของเงินนะครับแล้วก็มีการนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อใช้กับตนเองรวมถึงสามารถให้คำปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดคำแนะนำที่เหมาะสมแก่กำลังพลภายในหน่วยได้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับโอ้เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พี่เทพเรามีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับ
1: เข้ากับเรื่องที่จะพูดต่อไปใช่ไหมคะ
2: เข็ดรักจากเจ้าพระยาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสถานการณ์น้ำมาฝากกันด้วยครับ

0: บางช่วงบางตอนนะครับจากบทเพล
1: ง
0: เพชรรักจากเจ้าพระยานะครับเสียงร้องของคุณหนุ่มมิเตอร์
1: ได้ฟังหลายจังหวัด
0: หลากหลายจังหวัดนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่นะครับที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเนี่ยนะครับ
1: ก็มาสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะพูดต่อไปนี้นะค
0: ะ
1: เพราะว่าตอนนี้น้ำต้องระวังกันแล้วสำหรับค่ะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะกรมชลประทานก็เตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะเฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำ6อำเภออยุธยาเริ่ม28สิงหาคมนี้แล้วค่ะโดยกรมชลประทานเนี่ยเดินหน้าบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมวางแผนรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแล้วก็ปรับการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอัตราประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: ครับแล้วก็จากการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของนายวิทยาแก้วมีนะครับอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากการที่กรมชลประทานได้มีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะครับเขาพบว่าขณะนี้นะครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ที่ปากน้ำโพเขาเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของแม่น้ำปิงวังยมนาถก่อนที่จะมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพบว่าในช่วงนี้นะครับจนถึงอีกประมาณ9วันข้างหน้าเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคาดการว่าในวันที่28อีกกี่วันนะ2วันเนา
1: ะ
0: นะครับปริมาณน้ำจะไหลผ่านสถานี42ที่นครสวรรค์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันนะครับคาดว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขานะครับก็จะส่งผลทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะกรมชลประทานก็จะบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกรวมทั้งพิจารณาปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์หากมีการปรับการระบายน้ำในอัตราประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรด้วยค่ะ
0: โอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: 1ไม้บรรทัดถึง1เมตรครึ่งอ่ะ
1: 28สิงหาคมนี้นะ
0: โอ้เนี่ยนะคุณผู้ฟังต้องติดตามน
1: ะ
0: แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่น่าห่วงอ่ะ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่รับน้ำเกือบทุกปีนะครับไม่ว่าจะ
1: เป็นประจำนะ
0: เป็นประจำนะครับอย่างบ้านผมเนี่ย
1: ป่าโมก
0: ป่าโมกผงเพงนะครับแล้วก็ที่อยุธยาเนี่ยก็จะมีอำเภอผักไห่นะครับ
1: ผักไห่นี่ตัวรับน้ำเลย
0: รับน้ำนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอีกหลากหลายพื้นที่นะฮะก็เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในส่วนของกรมชลประทานเขาจะมีการติดตามประเมินสถานการณ์แนวโน้มต่างๆของการจัดการน้ำในอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้นะครับกรมชลประทานได้มีการส่งหนังสือเนี่ยแจ้งเตือนถึงเรื่องของให้ติดตามสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับให้มีการติดตามด้วยนอกเหนือจากจังหวัดเจ้าพระยาแล้วมันก็จะมีลำน้ำสาขาต่างๆเนี่ยนะฮะก็ให้ติดตามด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะเตรียมไว้นะคะ
0: ครับ
1: ก็มาดูในส่วนของการฟื้นฟูแล้วก็คืนสภาพพื้นที่อุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้างเมื่อวานนี้ค่ะพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็ร่วมให้การต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณยศนันท์นะคะวงสวัสดิ์นั่นเองท่านก็เดินทางไปนะคะในโอกาสที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
0: ครับแล้วก็ในการนี้นะครับได้มีการร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆด้านการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับเขาก็มีการแบ่งมอบหน้าที่แล้วก็ลงไปดำเนินการนะครับอย่างที่บอกตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยไม่น่าห่วงแล้วเพราะว่ามันลดลงนะครับ
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าที่น่าห่วงเรื่องนี้แหละดินโคลนนะครับโอ้นี่เยอะมากๆ นะครับเป็นคือต้องเอาออกจากพื้นที่ นะครับ
1: มันไหลไปทุกมุมของพื้นที่เลยนะคะในตัวบ้านนอกบ้านมีหมดเลย
0: เนี่ยโอ้โหอันนี้คือภาพดินโคลนนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุนะครับเดี๋ยวผมกับคุณบ้านรัฐมนตรีอธิบายให้ฟังเป็นสภาพบ้านที่เต็มไปด้วยดินโคลนอ่
1: ะ
0: นะครับถ้าเดินเดินเปล่าๆเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะ เละมากเนี่ยนะครับ
1: ดูสภาพทหารสิดูจากช่วงล่างตั้งแต่กางเกงเท้ามานี่มีแต่โคลน
0: นะครับเอาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยรวมถึงทุกฝ่ายนะครับ
1: เรื่องความสะอาดความปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะ
0: ครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับอยู่ที่ภาคเหนือกันพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: เพื่อแผ่นดินค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักเกือบทุกวันเลยนะคะจนทำให้บางพื้นที่เกิดอุทกภัยขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดน่านขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและทีมช่วยเหลือทุกทีมในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะฝนตกหนักทุกปีทำให้นึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าฝนตกลงมา10เม็ดเราเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้แค่2เม็ดอีก8เม็ดปล่อยทิ้งไปอย่างไร้คุณค่าพระองค์ทรงมีดวงพระเนตรที่ยาวไกลในการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการในพระราชดำริต่างๆจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำการสร้างฝ่ายชะลอน้ำการทำโครงการแก้มลิงโครงการเหล่านี้ปัจจุบันเป็นเสมือนโครงสร้างของประเทศมีหลายคนมองเห็นแค่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆในปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมประเทศไทยของเราจึงมีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำมีฝ่ายชะลอน้ำอยู่มากมายพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีจึงนำเอาหลักการเก็บกักน้ำตามแนวพระราชดำรัสมาเผยแพร่และทดลองทำโครงการจากฟ้าสู่มหานาทีที่หมู่บ้านบาเดตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้เห็นถึงคุณค่าของการเก็บน้ำเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภครวมทั้งชี้ให้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุของการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง5ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาแห่งนี้ทุกคนรู้ดีว่าป่าและน้ำมีความสำคัญกับชีวิตของพวกเขาเพียงใดทุกครั้งเวลาที่ชวนชาวบ้านมาช่วยกันปลูกป่าพวกเขาจะมาช่วยกันอย่างเต็มที่ทุกครั้งเพราะพวกเขารู้ดีว่ามีป่าก็มีน้ำแล้วก็มีชีวิตในหลวงสอนพวกเราว่าก่อนจะปลูกต้นไม้ลงดินให้ปลูกต้นไม้ในหัวใจคนให้ได้ก่อนพวกเราได้แต่หวังว่าสิ่งเล็กๆที่พวกเราทำมาตลอดจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านและเด็กๆที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักของหมู่บ้านต่อไป 29-30 สิงหาคมนี้ค่ะพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีจะกลับไปติดตามโครงการของพวกเราอีกครั้งเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณด้วยนะครับกับการทำความดีนะครับเอาเมื่อกี้ลืมอ่านชื่อตอนให้เขาชื่อตอนเพราะมากนะวันนี้
1: จากฟ้าสู่มหานาที
0: อ๋อเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเห็นผลการปฏิบัติดีๆเนี่ยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีกว่า
1: ในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะคะ
0: เวลาสั้นๆนะฮะ
1: มีคุณนิ่มจันทสิงห์ค่ะคุณสวัสดิ์ชาดาน
0: ะครับ
1: น้องอาร์มอมรเทพแพ่งสภานะคะจัดรายการด้วยเหมือนกัน
0: คุณยายแอลนะครับคุณประเทืองจิตมหานะครับก็ติดตามรับฟังกันรวมถึง
1: คุณโอ๊ตไฮโร
0: คุณโอ๊ตไฮโรนะครับหลายคนก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักจัดนี่อยากรู้จังเลยอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างนะครับบอกกันหน่อยว่าเอ๊ะสภาพฝนฟ้าอากาศนะครับหรือว่าน้ำในพื้นที่ของตนเองเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: เวลาก็ส่งเข้ามาในช่วงท้ายนิดนึงค่ะเตรียมแล้วนะคะมีโครงการของรัฐบาลอันใหม่มาไทยเที่ยวไทยพลัส2569อ้าวจะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็คาดการณ์นะครับว่า1ตุลาคมเปิดลงทะเบียนปุ๊บคาดว่าจะใช้ได้ในช่วงของเดือนธันวาคมไฮซีซั่นพอดีนะ
1: โอ
0: ้นะครับก็
1: เขาให้สิทธิ์นี่รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นนะจากที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์นี่จะเพิ่มเป็น1ล้านสิทธิ์นะคะสำหรับคนที่จะได้เข้าโครงการนี
0: ้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับ
1: มีทั้งส่วนลดค่าที่พักครึ่งต่อครึ่งเลยนะรัฐบาลออกครึ่งนึงเราออกครึ่งนึง
0: ดีไหม
1: ดีนะแล้วก็น่าเที่ยวอยู่นะคะเที่ยวในประเทศนะคะอันนี้พูดถึงในประเทศ
0: เที่ยวในประเทศนะครับบกไม้บกมือแล้วนะครับทีมงานเวลาหมดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้คุณมารัตมนและผมณัฐาพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีชี้คนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.เจตนาไม่ดีกับรัฐบาลพร้อมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเริศ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: วฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเริศ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในคดีหัวสวหลุดว่ามีกฎหมายอยู่แล้วว่าใครเอาเอกสารทางราชการออกมาก็มีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับตนส่วนข้อมูลดังกล่าวหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าตนจะไปรู้ได้อย่างไรแต่สำหรับที่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วพร้อมย้ำว่าการที่เอกสารหลุดเป็นเรื่องที่ไม่ควรเพราะเป็นเอกสารของทางราชการแต่ถ้าใครเอาออกไปเราก็ต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อหาคนผิดส่วนจะมองเจตนาของคนปล่อยข้อมูลอย่างไรเป็นการหวังทำลายรัฐบาลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าไม่ใช่เจตนาที่ดีแน่นอนก่อนตั้งคำถามกลางสภาแม้ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่สภายังคงต้องชั่งน้ำหนักความจำเป็นพร้อมจี้รัฐบาลตอบแผนใช้เงินกู้จะแก้4ปัญหาเศรษฐกิจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุว่าจะดำเนินคดีกับผู้

0: เอกสารผลการสอบสวนคดีหัวเรื่องสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ออกมาเปิดเผยโดยระบุว่าสังคมต้องรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลจะมาจากที่ใดหากเป็นความจริงสังคมก็ควรได้รับรู้อย่างตรงกันนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจและพร้อมเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ควรแสดงความเห็นโดยอ้างเรื่องของชั้นความลับหรืออำนาจตามกฎหมายจนอาจทำให้ผู้ที่ต้องการตีแผ่ข้อเท็จจริงไม่กล้าออกมาเรียกร้องและอาจถูกมองว่าเป็นการฟ้องปิดปากส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่าจะส่งเรื่องคดีหัวสวให้ศาลฎีกาหรือไม่นั้นนายณัฐพงษ์ระบุว่าวันที่28สิงหาคมนี้น่าจะได้ทราบมติของกกต.ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนกระแสข่าวจะมีการดำเนินการกับสว.บางรายแต่ไปไม่ถึงตัวการใหญ่หรือผู้ที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองและรัฐมนตรีนั้นนายณัฐพงษ์ระบุว่าขณะนี้ขอให้กำลังใจกกต.อย่างเต็มที่เพราะหากหลักฐานที่ปรากฏไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครก็ควรเชื่อได้ว่าการทุจริตในการเลือกสว.เกิดขึ้นจริงพร้อมย้ำว่ากฎหมายให้อำนาจกกต.หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลโดยกกต.ไม่ได้มีอำนาจชี้ถูกหรือผิดจนสิ้นข้อสงสัยจึงขอให้กกต.ทำตามกฎหมายอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังกล่าวว่าหากกกต.ใช้อำนาจไม่ถูกต้องผลกระทบที่ตามมาอาจตกอยู่ที่กกต.เองและฝ่ายค้านยังจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหากพบการใช้อำนาจโดยมิชอบอาจมีผู้ยื่นเรื่องดำเนินคดีกับกกต.ได้อย่างไรก็ตามขอให้รอดูความชัดเจนจากมติกกต.ในวันที่28สิงหาคมนี้นิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: DSI ส่งสำนวนคดีตังโม54แฟ้มให้ปปช.ตรวจสอบหลังจากพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้านปานเทพยืนยันไม่ใช่การยุติคดียังต้องสู้กันต่อไปคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: นายเกียงศักดิ์สุวรรณศรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษหรือ DSI นำเอกสารสำนวนของคดีตังโมภัทรธิดาจำนวนมากส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พิจารณาตรวจสอบหลังพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าขณะนี้สำนวนอยู่ในอำนาจของปปช.จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมายด้านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ยืนยันการส่งสำนวนให้ปปช.ไม่ใช่การยุติคดีแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายหลังพบประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาจเกี่ยวข้องพร้อมเปิดเผยว่าสำนวนทั้งหมดมีกว่า54แฟ้มเอกสารนับหมื่นแผ่นซึ่งหลังจากนี้ปปช.จะพิจารณาภายใต้กรอบเวลา30วันหากเห็นว่าไม่ร้ายแรงอาจส่งเรื่องกลับให้ DSI หรือขอให้ DSI สอบสวนเพิ่มเติมและหากพบข้อมูลความผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขณะที่อาจารย์ปานเทพย้ำว่าการต่อสู้ตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าและยังคงต้องสู้ต่อไปถือว่าคดีคืบหน้าไปอีกหนึ่งขั้นพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวด ราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ใจมาตั้งลายหุ่นน้องสาวลืมคนบ้านนาจะจนทำหัวใจจะปีผลหลอกคนที่หลงรักเธอใหญ่น้องไม่มองที่มันแล้วมาที่หกจะจน

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: คุยกับพ่อไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคุยกับเพื่อนสนุกกว่าคุยกับพ่อตั้งเยอะ
3: สวัสดีครับผมเจฟเชิญยิ้มนะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมผู้เป็นพ่อกับลูกวัยรุ่นเนี่ยคุยกันทีไรก็ขัดใจกันทุกทีจนบางทีนะครับเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาคุณพ่อคนนี้นะครับท่านมีมุกเด็ดชวนลูกคุยได้ถูกอกถูกใจเหลือเกินแบบที่เรียกว่าแกล้งโง่ทำไมต้องแกล้งโง่ด้วยล่ะแต่รับประกันครับได้ผล 100% เลยทีเดียวครับ
4: สวัสดีครับผมธาดาเด็ดคุณทศครับผมมีลูก2คนครับการจะสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับลูกนั้นผมมีเคล็ดลับนะครับด้วยการที่ผมแกล้งเป็นคนโง่เช่นลูกชายผมเองนั้นนะครับเขาติดเกมนะครับและคิดในใจว่าจะทำยังไงให้ลูกเราได้หลุดพ้นจากร้านเกมได้ผมก็แกล้งโง่อีกก็คือถามเขาว่าร้านเกมอยู่ที่ไหนการเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอย่างไรซึ่งผมก็แกล้งโง่ว่าเราเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นซึ่งลูกชายก็พาไปร้านเกมซึ่งทำให้ผมรับรู้ว่าเข้ามาที่ไหนและไปเล่นเมื่อไหร่กับใครซึ่งในตอนหลังมาเนี่ยผมก็พยายามให้เหตุผลแล้วก็ชี้แนะให้ลูกจนกระทั่งลูกเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากร้านเกมนั้นได้ซึ่งความโง่อันนี้ได้ที่ทำให้ลูกผมทั้งสองคนเนี่ยมีเป็นคนดีได้ในสังคมทุกวันนี้นะครับผมภูมิใจมากดีกว่าเป็นคุณพ่อคนโง่ที่สุด
3: แหมบางทีการแกล้งโง่ก็ดูเป็นวิธีที่ฉลาดเอามากๆเลยนะครับเนี่ยและยิ่งถ้าเรานะครับได้ถามทุกสุขแสดงความห่วงใยลูกก็จะกล้าคุยกล้าเข้ามาใกล้ชิดกับเราอย่างนี้สิครับเขาถึงเรียกว่ายิ่งคุยยิ่งใกล้ยิ่งเข้าใจยิ่งรัก
0: ขยับความใกล้เข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยห่วงใยแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดบิงตี้เพิ่มอีกหลังเกิดไฟไหม้ซ้ำและกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนกว่า 5,000 รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งลุยหมิงตี้ไฟไหม้ซ้ำดำเนินคดีทุกฐานความผิดเพิ่มเติมเร่งปิดโรงงานถอนใบอนุญาตคุณจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการโรงงานบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดซึ่งประกอบกิจการผลิตเม็ดโฟม EPS ในทุกฐานความผิดพร้อมเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดหลังจากช่วงเช้าวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โรงงานที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอีกครั้งทั้งที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปี2564และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีการประกอบกิจการโรงงานแต่อย่างใดเพราะอยู่ระหว่างดำเนินการตามพรบ.โรงงานเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบกิจการกลับไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมพื้นที่ที่เหมาะสมปล่อยให้บุคคลภายนอกสามารถบุกรุกเข้าพื้นที่และลักลอบเข้ามาตัดเศษเหล็กเศษโลหะภายในพื้นที่เป็นระยะซึ่งข้อสันนิษฐานว่าอาจทำให้เกิดประกายไฟกระเด็นไปติดเชื้อเพลิงที่ตกค้างอยู่จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำอีกและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและแม้เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้จะสามารถควบคุมเพลิงได้และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดเหตุซ้ำสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบได้อีกกิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชายปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชายปราการจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 รายพร้อมออกหมายจับ36หมายผู้เกี่ยวข้องทุกระดับคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีกรมการปกครองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: แถลงผลปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบขบวนการทุจริตจัดทำบัตรเลขศูนย์ให้กับบุคคลต่างด้าวหลังตรวจพบความผิดปกติในการจัดทำทะเบียนและบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่รวม 5,044 รายเครือข่ายใช้วิธีการเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบใช้หลักฐานเท็จและนำรายชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ไม่มีอยู่จริงโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐและพยานรับรองร่วมดำเนินการขณะที่พบชาวจีนจ่ายค่าตอบแทนรายละ 100,000 บาทเพื่อให้ได้บัตรเจ้าหน้าที่ขอศาลออกหมายจับ36หมายและหมายค้น12หมายครอบคลุมเจ้าหน้าที่รัฐพยานรับรองและบุคคลต่างด้าวสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว20คนพร้อมเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริต75รายการส่วนอีก 4,947 รายการถูกกำหนดเป็นบุคคลเฝ้าระวังเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
1: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.แถลงการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบแบบเรียลไทม์โดยระบบแดชบอร์ดจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน75เหตุการณ์โดยมีผู้ได้รับผลกระทบ12รายขณะนี้สอบต.ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว4รายยังเหลืออีก8รายอยู่ในระหว่างการดำเนินการข้อมูลหรือเอกสารยังไม่ครบเมื่อข้อมูลพร้อมสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันที
2: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นประวัติศาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: คอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนล้างก่อนกิน
1: อุ๊ยแอปเปิ้ลน่ากินจังเลย
2: เดี๋ยวก่อนจ้ะน้องไอซ์จะกินทั้งที่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยไม่ได้นะ
1: ทำไมล่ะคะพี่ไก
2: ่ก็มันอาจจะมียาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ขืนกินเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวน้องไอซ์เอาไปล้างก่อนก็ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวจ้าล้างอย่างนั้นไม่สะอาดหรอกเขาต้องใช้น้ำส้มสายชู 5% ผสมน้ำในอัตราส่วน1:10หรือไม่ก็ใช้ผงฟู1ช้อนโต๊ะผสมน้ำอุ่น1กะละมังแช่แอปเปิ้ล 10-15 นาทีแล้วก็เอามาล้างน้ำสะอาดหรือง่ายๆเลยนะก็ใช้เกลือป่นผสมน้ำ4ลิตรก็ได้แช่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างอีกทีด้วยน้ำสะอาดมาพี่ว่าเดี๋ยวพี่เอาไปล้างให้ดีกว่า
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวารีสาวรัตรีประภาค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงและกองทัพเรือจางกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐแวะพักประเทศไทยดำเนินการตามกรอบข้อตกลงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาบกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สารรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบทบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงตามคำขอกกต.กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องจำนวน22คำร้องที่ขอให้วินิจฉัยกรณีที่กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่ใช้บาร์โค้ดและ QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบไปถึงตัวตนผู้ลงคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิเป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญพยาน5ปากประกอบด้วยนักวิชาการชำนาญการของสำนักงานกกต.ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดทั้งนี้ตุลาการได้แจ้งต่อคู่กรณีว่าเนื่องจากได้รับการร้องขอจากประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งขอให้ไม่พิจารณาคดีโดยเปิดเผยซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณะอาจจะส่งผลกระทบต่อมาตรการความปลอดภัยในการจัดทำบัตรเลือกตั้งที่จะต้องป้องกันการปลอมแปลงจึงเห็นสมควรให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรือและสถานที่ขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอธิบดี DSI ยืนยันไม่ได้แจ้งความเพื่อปิดปากกลุ่มบุคคลที่ปล่อยหลักฐานคดีหัวสว.ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: พันตำรวจตียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่ากรณีส่งกองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบปรามเกี่ยวกับการเผยแพร่ความลับในเอกสารราชการและนำข้อมูลในสำนวนคดีอ้างยี่ฟ้องเงินสว.และคดีหัวสว.ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นล่าสุดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วอธิบดี DSI ระบุว่าการตรวจสอบจะมุ่งหาต้นตอว่าเอกสารและพยานหลักฐานในสำนวนหลุดออกไปสู่สาธารณะได้อย่างไรรวมถึงตรวจสอบกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับกองคดีการฟอกเงินทางอาญาของ DSI เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานคือ DSI เมื่อพยานเอกสารในสำนวนคดีหลุดออกไปก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษา
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
9: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: ใจไร้โรคไร้ทุกข
2: ์น้าสุขสาลา
3: ตอนใช้กระเป๋าน้ำร้อนลดปวดถูกวิธีหลายๆท่านคงเคยมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายหรือปวดประจำเดือนนะคะซึ่งนอกจากจะพึ่งยาแก้ปวดหรือยารักษาเฉพาะโรคแล้วอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างกระเป๋าน้ำร้อนก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ทุเลาลงได้ค่ะสำหรับการใช้กระเป๋าน้ำร้อนชนิดดั้งเดิมที่จะต้องเติมน้ำร้อนก่อนนั้นก็ให้เติมน้ำให้พอประมาณนะคะจากนั้นก็ไล่อากาศออกให้หมดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทก่อนใช้ให้สัมผัสผิวด้านนอกของกระเป๋าก่อนว่าร้อนพอทนได้หรือเปล่าก่อนวางลงบนตำแหน่งที่ปวดค่ะแล้วก็ให้หุ้มกระเป๋าน้ำร้อนด้วยผ้าด้วยนะคะไม่ควรประคบกระเป๋าน้ำร้อนกับผิวหนังโดยตรงเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้ค่ะจากนั้นเราก็วางกระเป๋าน้ำร้อนเอาไว้ประมาณ 20-30 นาทีหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออกให้หมดแล้วก็ล้างทำความสะอาดเอาไปตากให้แห้งแล้วก็ทำให้กระเป๋าเนี่ยพองลมก่อนที่จะปิดฝาแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะการใช้กระเป๋าน้ำร้อนสามารถประคบได้ทั่วร่างกายละค่ะมักใช้เมื่อรู้สึกปวดท้องส่วนผู้ที่เกิดอาการปวดเนื่องจากอุบัติเหตุมีรอยฟกช้ำบวมแบบนี้ไม่ควรประคบร้อนทันทีแต่ควรจะประคบเย็นก่อนนะคะเพื่อให้หลอดเลือดหดตัวและอาการบวมลดลงนั่นเองจากนั้นก็ใช้กระเป๋าน้ำร้อนนี่แหละประคบตามเพื่อขยายหลอดเลือดและลดความเจ็บปวดค่ะแต่หากจำเป็นต้องประคบร้อนบรรเทาอาการปวดแต่ไม่สามารถหากระเป๋าน้ำร้อนมาได้แล้วล่ะก็ให้นำผ้าสะอาดชุบน้ำร้อนแล้วมัดขมวดเป็นลูกกลมๆคล้ายลูกประคบนำมาใช้ทดแทนกระเป๋าน้ำร้อนแบบนี้ก็ใช้แทนกันได้ค่ะ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป

0: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู
1: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริสาวรตรีประภาค่ะเอกนิติยันออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอย.เฝ้าระวังเข้มผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบข่าวใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติแจงสภายันออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเหตุความมั่นคงเศรษฐกิจชี้ไทยยังต้องเจอวิกฤตอีกหลายระลอกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเหตุผลการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นมาตรการเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางโดยระบุว่าวิกฤตที่ไทยกำลังเผชิญเกิดขึ้นเป็นระลอกทั้งราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น 60-70% เงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นรวมไปถึงกำลังซื้อประชาชนลดลงขณะที่ภาคธุรกิจต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะกระทบต่อการจ้างงานและการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงทำให้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาพลังงานโดยดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลปัจจัยขาดดุลเกือบ 600,000 ล้านบาทในไตรมาสเดียวรัฐบาลจึงวางเป้าหมายในการกู้เงินไว้2ด้านคือช่วยประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทนอย่างไรก็ตามย้ำว่าพรก.ฉบับนี้ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าการใช้เงินจะผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองต้องมีความพร้อมโปร่งใสและคุ้มค่าอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: อย.ยกระดับการเฝ้าระวังผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบรายงานการใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวโดยสั่งการให้ด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มแหล่งที่มาพร้อมเร่งลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเบื้องต้นยังไม่พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนสั่งเฝ้าระวังต่อเนื่องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าปัจจุบันอย.มีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของผักและผลไม้ตลอดห่วงโซ่โดยกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการผลิตและมีระบบทวนสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ควบคู่กับการสุ่มตรวจณสถานที่คัดและบรรจุด่านอาหารและยาและสถานที่จำหน่ายเพื่อตรวจเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรรวมไปถึงสารที่ห้ามใช้ในอาหารสำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีการนำสารละลายฟอร์มาดีไฮหรือฟอร์มาลีนมาใช้กับผักกาดขาวเพื่อช่วยคงสภาพอย.ได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและสั่งการให้ด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างตามระดับความเสี่ยงพร้อมเร่งตรวจสอบผักกาดขาวที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ครอบคลุมทั้งสินค้ากำลังนำเข้าและสินค้าที่เข้าสู่ตลาดแล้วซึ่งผลการตรวจสอบณวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นเทสคิดณด่านอาหารและยาเชียงของเชียงแสนและท่าเรือกรุงเทพยังไม่พบการปนเปื้อนสำหรับประเทศไทยอาหารที่มีการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาททั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและล้างให้สะอาดก่อนรับประทานธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: เพจ Facebook สวทยะลากรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 11:30 น.เกิดอุบัติเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นครูและนักเรียนรวม7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทันที
9: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลอยฟ้าพลอยฝนครับคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคำสะกิดหัวใจให้รู้ว่าการคบมิตรไม่ระวังเมื่อพลั้งมาอาจพลอยฟ้าพลอยฝนกับคนพาลเมื่อชิดใกล้ใครนั่นสังสรรค์บ่อยก็จะพลอยติดเชื้อเมื่อประสานภาพลักษณ์เสียและเสียสิ้นถึงวิญญาณระวังพาลระวังใจให้จงดีน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลอยฟ้าพลอยฝนความหมายคือไม่ได้เกี่ยวข้องก็เป็นตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าคิดตรงที่ว่าการคบมิตรถ้าเป็นมิตรไม่ดีหรือคนพาลเวลาที่คนพาลเหล่านั้นทำผิดพูดผิดหรือมีความผิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราซึ่งเป็นเพื่อนเป็นผู้ชิดใกล้ก็จะพลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือเสียชื่อเสียงอาจจะเป็นที่สงสัยอาจจะเป็นที่หวาดระแวงของคนทั่วไปว่าเราในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าความที่ใกล้ชิดสนิทสนมหรือการคบค้าสมาคมกับคนพาลนั่นเองวิธีดูวิธีตรวจสอบคนพาลว่าใครมีลักษณะของความเป็นคนพาลก็ดูจากแนวความคิดดูจากคำพูดดูจากการกระทำเนื่องจากความคิดแต่ละคนคิดอย่างไรเราไม่อาจทราบได้แต่ดูได้ผ่านการกระทำและคำที่พูดหากพูดหรือทำด้วยจิตใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีความสงสารไม่มีความเอื้อเฟื้อหรือพูดทำสิ่งใดๆก็ล้วนแล้วแต่ด้วยอำนาจของความโกรธด้วยความโลภมากๆอยากได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นชวนทะเลาะคนนั้นชวนทะเลาะคนนี้หรือแสดงอาการดื้อด้านโมโหโกรธาลักษณะอย่างนี้รวมๆได้ว่ามีลักษณะของความเป็นคนพาลคือไม่ได้คิดพูดทำด้วยสติด้วยปัญญาแต่ใช้อารมณ์ใช้กิเลสนำหน้าเราก็ถอนตัวออกห่างและเลิกคบค้าสมาคมเลิกคิดใกล้กับคนเหล่านี้อย่างน้อยเราก็จะได้ปลอดภัยในการที่จะไม่ต้องไปติดเชื้อคือลักษณะของความประพฤติปฏิบัติจากคนพาลเหล่านี้เพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงเตือนเอาไว้นะครับว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถ้าเราอยากจะได้ผลคือประโยชน์สุขในชีวิตก็ต้องเลือกคบคนไหนที่เป็นคนคิดดีทำดีพูดดีมีลักษณะของคนผู้มีมารยาทดีคบค้าสมาคมไว้ไม่เสียหายมีแต่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับน้องๆทุกคนที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีต่อไปการเลือกคบเพื่อนที่ดีจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและถ้าเผลอเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาลก็ค่อยๆถอยตัวออกมาถอนตัวออกมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนถูกตำหนิติเตียนในเรื่องราวต่างๆตามคนพาลไปด้วยครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันทดน้ำกล่าวถึงชื่อดอกไม้หลายชนิดเช่นการะเกดกาหลงคัดเค้าพิกุลพุทธชาติหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่วันนี้คุณครูจะมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแรงและหอมนานนั่นก็คือพิกุลพิกุลสะกดด้วยพอพานสระอิกอไก่สระอุลอลิงอ่านว่าพิกุลพิกุลเป็นชื่อต้นไม้ยืนต้นออกดอกเล็กๆกลีบดอกเป็นจักรแหลมสีขาวกลิ่นหอมจนแห้งใช้ทำยาหรือนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยได้วันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าพิกุลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริษาวรศิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
8: wow.
7: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: นายกรัฐมนตรีแถลงสภาชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสืบเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางวิกฤตการพลังงานกระทบความเป็นอยู่ประชาชนย้ำเป็นทางเลือกสุดท้ายของรัฐบาลยันตรวจสอบได้ไม่กระทบวินัยการเงินการคลังด้านเอกนิติยันออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเหตุความมั่นคงเศรษฐกิจชี้ไทยยังต้องเจอวิกฤตอีกหลายระลอกลั่นมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาใช้เงินให้โปร่งใสคุ้มค่านัทพงศ์ขอบคุณนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแต่ยังติดใจเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานย้ำรัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าเงินกู้มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่หากยังไม่ชัดเจนพรรคประชาชนไม่สามารถอนุมัติผ่านได้ด้านก่อนตั้งคำถามกลางสภาแม้ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ยังต้องชั่งน้ำหนักความจำเป็นจี้รัฐบาลตอบแผนใช้เงินกู้จะแก้4ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้จริงหรือไม่กกต.ปฏิเสธข่าวลงมติคดีหัวสว.28 สิงหาคมนี้ชี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนขอประชาชนมั่นใจจะพิจารณาด้วยความรอบคอบโปร่งใสยึดหลักกฎหมายเป็นหลักสุภชัยจี้ไอลอคณะก้าวหน้าตอบที่มาเอกสารสำนวนหัวสว.ใครนำออกมาพร้อมถามกลับเหตุใดเสนอเฉพาะชุด26แต่ไม่พูดชุด36ขณะนายกรัฐมนตรีชี้คนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.เจตนาไม่ดีกับรัฐบาลด้าน DSI แจ้งความแล้วพร้อมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งงดถ่ายทอดทางภาพและเสียงตามคำขอกกต.กำชับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดกนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ต่อปีชี้เศรษฐกิจไทยยังโตต่ำและไม่ทั่วถึงแม้ได้แรงส่งจากเทคโนโลยีและ AI พร้อมจับตาสงครามตะวันออกกลางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมปัดข่าวจากทหารอากาศยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บชี้ยังไม่มีการตั้งกรรมการใช้กระบวนการกฎหมายพิสูจน์ผลออกมาอย่างไรพร้อมยอมรับด้านรมดอนและนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระคลี่คลายปมหลังข้อมูลขัดแย้งย้ำต้องโปร่งใสและคุ้มครองพยานกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสยบภัยชายปราการทลายขบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนในอำเภอชายปราการจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 รายพร้อมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอีก36หมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างอาวุธปืนทั่วประเทศ15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดปืนเกือบ 8,000 กระบอกพร้อมกระสุนกว่า 60,000 นัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตมีการลักลอบผสมทั้งเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนช่วยเหลือน้ำท่วมยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านลดภาระผู้ประสบภัยอย.เฝ้าระวังเข้มผักที่จำหน่ายในประเทศไทยหลังพบข่าวใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวนำเข้าจากจีนสั่งตรวจเข้มด่านนำเข้าตลาดค้าส่งสุ่มเก็บตัวอย่างผักผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบปิดท้ายกันที่เฮทั้งประเทศเนเน่รอยัลสร้างประวัติศาสตร์คว้าโกลเด้นบัสเตอร์ทะลุเข้าสู่รอบไฟนอลโชว์เวทีอเมริกาสกอตชาเลนจ์ซีซั่น21หลังโชว์โซโล่กีตาร์และพลังเสียงในเพลงแบ็คโฮซันวงซาวการ์เด้นท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มฮอลล์คนไทยทั่วโลกเตรียมส่งใจเชียร์เนเน่คว้าแชมป์อเมริกาสกอตชาเลนจ์ได้23กันยายนนี้
8: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ Beautiful
1: Beautiful You're listening to beautiful music.

I will always love you เสียงของดอลลี่พาร์ตันมาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของท่านเมื่อประมาณตอนตี4ของเมื่อเช้านี้เองนะครับเลยตัดสินใจที่จะทำทริบิวต์ให้กับท่านเพราะปกติแล้ววันพุธแบบนี้จะเป็นเพลงTop 100ของทศวรรษที่1960แล้ววันอังคารเมื่อวานนี้ก็ยังเปิดเพลงของดอลลี่พาร์ตันอยู่เลยวันนี้ขออุทิศรายการในวันพุธเพื่อสดุดีดอลลี่พาร์ตันกันนะครับ I will always love you เป็นผลงานการประพันธ์ของดอลลี่พาร์ตันและท่านก็บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในปี2516แล้วก็โด่งดังมากมาขึ้นอันดับ1ในปี2510โดยไปอยู่บนอันดับหนึ่งครั้งแรกในปีนั้นเมื่อเดือนมิถุนายนและอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2525อีก10ปีถัดมา2535เพลงนี้ได้ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard เป็นเสียงของวิทนีย์ฮูสตันแล้วก็ทำให้วิทนีย์ฮูสตันได้รับรางวัล Grammy Award for Record of the Year รวมทั้ง Grammy Award ในฐานะ Best Pop Vocal Performanceฝ่ายหญิง I will always love you งานประพันธ์ของดอลลี่พาร์ตันเพลงนี้ก็ยังทำให้วิทนีย์ฮูสตันได้รับรางวัล Grammy Award for Album of the Year จากภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard ด้วยครับและเพลงนี้ก็ยังถูกบันทึกเสียงอีกหลายครั้งด้วยศิลปินเบอร์ใหญ่ของวงการเพลงอย่าง Linda Ronstadt Kenny Rogers Leanne Rimes John Doe Amber Riley Christina Grimmie และ Sarah Washington เป็นต้นดอลลี่พาร์ตันท่านเกิดเมื่อวันที่10

มนต์ท่านก็ได้พูดถึงดอลลี่พาร์ตันแล้วก็เปรียบว่าเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์แห่งสหรัฐอเมริกาแต่ผมอยากจะเสริมว่าดอลลี่พาร์ตันเนี่ยต้องเป็นระดับพองศรีวรนุชบวกกับพุ่มพวงดวงจันทร์เลยทีเดียวแล้วก็ต้องบวกกับครูไพบูลย์บุตรขันด้วยเพราะท่านสามารถแต่งเพลงเองได้แล้วก็อยู่ในวงการยาวนานมีเพลงที่อยู่ในอันดับบนชาร์ตของ Country Music Chart ตลอด60กว่าปีนอกจากนั้นท่านยังมีรางวัลอีกมากมายนะครับที่ได้รับการการันตีจากสถาบันต่างๆมีรางวัล Grammy 11รางวัลรางวัล Emmy Award อีก3รางวัลและรางวัล Jean Herschot Humanitarian Award รวมทั้งการได้รับรางวัลลูกโลกทองคำ6รางวัลรางวัลโทนี่อวอร์ดอีก1รางวัลถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง2ครั้งด้วยกันดอลลี่พาร์ตันมียอดจำหน่ายแผ่นเสียงในยุคที่ยังเป็นแผ่นเสียงอยู่เนี่ยนะครับมากกว่า100ล้านแผ่นทั่วโลกทำให้ท่านเป็นหนึ่งในศิลปินเพลงที่ขายดีที่สุดตลอดกาลด้วยการรับรองจาก Recording Industry Association of America หรือ RIAA มีทั้งแผ่นเสียงทองคำขาวทองคำธรรมดาเป็นเสียงทองคำที่ได้จากซิงเกิลของท่านมากมายเลยทีเดียวเพลงที่ท่านแต่งเอาไว้ร้องเอาไว้แล้วขึ้นบนอันดับหนึ่งของชาร์ตเพลงคันทรีนั้นมีถึง25เพลงจัดเป็นศิลปินหญิงที่มีเพลงอันดับหนึ่งมากที่สุด2คนเท่ากันนะครับก็คือรีบ้าแม็กอินไทร์และจาก50อัลบั้มที่ท่านออกในฐานะสตูดิโออัลบั้มก็44อัลบั้มนั้นอยู่ในท็อป10มีเพลงที่อยู่ในอันดับถึงแม้ว่าจะไม่ไปถึงอันดับหนึ่งแต่รวมๆกันแล้วถึง110เพลงและอัลบั้มสุดท้ายที่ท่านได้ทำเอาไว้ในปี2566ชุด Rockstar ก็กลายเป็นอัลบั้มที่ขึ้นชาร์ตสูงสุดบน Billboard 200โดยไปอยู่ในอันดับที่3เลยนะครับแต่งเพลงไว้มากกว่า 3,000 เพลงแล้วก็แสดงนำในภาพยนตร์หลายเรื่องที่ท่านก็เขียนเพลงให้กับภาพยนตร์ต่างๆเหล่านั้นอย่างเรื่อง9 to 5ออกมาในปี2523เรื่อง The Best Little Whorehouse in Texas 2525เรื่อง Rhinestone 2527เรื่อง Steel Magnolias 2532เรื่อง Straight Talk 2535และเรื่อง Joyful Noiseในปีพ.ศ. 2555และเพลงที่โด่งดังมากที่สุดของท่าน I Will Always Love You เวอร์ชันของ Whitney Houston นั้นก็ขายได้มากกว่า40ล้านแผ่นทั่วโลกก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของท่านกันต่อนะครับจะชวนคุณผู้ฟังไปฟังเพลงของท่านจากอัลบั้มชุดแรกที่เริ่มเข้ามาไต่เต้าอยู่บนอันดับของ Country Chart ซะก่อนเพลงแรกชื่อ Dumb Blonde ซึ่งก็แต่งมาจากประสบการของตัวท่านเองที่ต้องเผชิญกับค่านิยมแบบเก่าๆที่เขาจะมองว่าผู้หญิงผมบลอนด์ใสซื่ออ่อนหวานดูน่ารักเหมือนนกน้อยเรียบร้อยใสซื่อนั้นเป็นคนโง่ที่หลอกใช้หลอกอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องของภาพลักษณ์นี่มันก็ถูกตอกย้ำโดยมาริลีน มอนโรเหมือนกันและคนอเมริกันก็จะมีเรื่องตลกเกี่ยวกับผู้หญิงผมบลอนด์เยอะแยะนะผมจะเล่าให้ฟังสักเรื่องสองเรื่องสั้นๆนะครับเขาถามว่ารู้ไหมเวลาฟ้าแลบเนี่ยทำไมผู้หญิงผมบอนถึงต้องยิ้มคำตอบคือเพราะเธอคิดว่ากำลังมีคนถ่ายรูปเธออยู่เพราะการถ่ายรูปในสมัยก่อนนี่มันต้องใช้แฟลชนะครับอีกเรื่องนึงก็จะดูถูกผู้หญิงผมบอนเมื่อเพื่อนๆที่ทำงานถามว่าเธอใส่อะไรมาในกระติกเก็บความร้อนความเย็นเธอบอกว่าเธอใส่ไอศกรีมและกาแฟร้อนมาเพื่อนก็ถามว่าเอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะเธอก็บอกว่าเวลาไปถามคนขายถามว่าเอาไว้ทำอะไรคนขายก็บอกว่าเอาไว้สำหรับเก็บความร้อนให้มันคงความร้อนอยู่แล้วก็สามารถที่จะเก็บความเย็นให้มันคงความเย็นอยู่ได้ฉันก็เลยเอาไอศกรีมกับกาแฟร้อนใส่มาไงล่ะเพลง Dumb Blonde เป็นความพยายามที่จะลบอคติแล้วก็ทวงคืนคุณค่าในตัวเองของคนผู้หญิงผมบลอนด์โดยคุณจะได้ยินนะครับในท่อนฮุกเนี่ยจะร้องว่า This Dumb Blonde Ain't Nobody's Fool ผู้หญิงผมบลอนด์โง่ๆคนนี้จะไม่ใช่เบี้ยล่างหรือตัวตลกของใครหน้าไหนทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วเพลงยังได้เล่าถึงการสะบัดผมบลอนด์ใส่ผู้ชายที่เคยดูถูกดูแคลนหรือคิดจะหลอกใช้เธอเพียงเพราะเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงผมบลอนด์ซื่อๆ
กลุ่มแนวคิดเฟมินิซึมหรือการ

empower ให้กับผู้หญิงนะครับก็เลยใช้เพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่ใช้สำหรับปลุกใจคุณผู้หญิงทั้งหลายให้กลับมามีจุดยืนที่แข็งแกร่งเสริมสร้างกำลังใจพลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนที่เคยถูกสบประมาทแล้วก็มองข้ามความสามารถเพียงเพราะการตัดสินจากภายนอกรูปลักษณ์ของเธอทั้งหลายเหล่านั้นนะครับแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในสติปัญญาของตนเอง Dumb Blonde อยู่ในอัลบั้มชุด Hello I'm Dolly ขึ้นถึงอันดับที่24นะครับบน Country Music Chart และเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกัน Something Fishy เพลงนี้มาอยู่ในอันดับที่17เพลงที่เล่าเรื่องราวของคุณแฟนที่บอกว่าขอไปตกปลากับเพื่อนหน่อยนะออกไปแต่เช้าบ่ายเย็นก็แล้วก็ไม่กลับมากลับมาตี2ตี3เอาละปลาอยู่ที่ไหนอ่ะไม่มีปลาแต่ว่าบนคอเสื้ออกเสื้อแถวๆนั้นทำไมมันถึงมีลิปสติกซึ่งเป็นสีที่ฉันไม่ได้ทาเนี่ยนะชักจะไม่เข้าท่าแล้วล่ะฉันว่าเรื่องนี้มันเป็น something fishy ที่มาจากคำว่า fish ปลาเนี่ยแหละครับแต่พอเป็น something fishy แล้วแบบมันถ้าจะมีอะไรไม่ชอบมาพักคนกลิ่นตุชอบกลนกับเรื่องนี้และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเพลง The Last Thing on My Mind เป็นงานประพันธ์ร่วมกันของ Dolly Parton กับ Porter Wagoner เพลงนี้ก็อันดับดีขึ้นมาอีกนะครับอย่างเพลงแรก Dumb Blonde นี่อยู่ในอันดับที่14 Something Fishy อยู่ในอันดับที่17 The Last Thing on My Mind กระเทิบขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7เป็นการดูเอ็ดกันของทั้งคู่นี้เพลงเล่าถึงเรื่องราวของความอาลัยอาวรณ์และการยอมรับความจริงที่เจ็บปวดเมื่อคนรักกำลังจะจากไปเนื้อหาของเพลงนั้นเล่ามาถึงความสัมพันธ์ที่เดินไปสู่ทางตันฝ่ายชายก็รู้ดีว่าคนรักเนี่ยกำลังตัดสินใจเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินจากไปอย่างถาวรเขารู้สึกเสียใจและพยายามที่จะอ้อนวอนขอให้เธอนั้นอยู่ต่อไปแต่ก็ตระหนักดีว่าหัวใจของเธอนั้นเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ไม่อาจเหนี่ยวรั้งไว้ได้อีกต่อไปในท่อนฮุกของเพลงนะครับจะร้องแล้วก็มีความหมายว่าคุณสามารถไปได้นะไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการแต่สิ่งสุดท้ายที่จะหายไปจากใจของฉันก็คือความคิดถึงและความทรงจำที่มีเกี่ยวกับคุณแม้ว่าตัวจะจากกันไกลความสัมพันธ์จะจบลงแต่ความรักและความผูกพันที่เขามีให้เธอนั้นก็ยังจะคงอยู่ในใจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะลบเลือนไปจากจิตใจนั่นก็หมายความว่าก็ต้องตุยนั่นแหละ The Last Thing on My Mind เป็นเพลงที่ไม่ได้เป็นอารมณ์ตัดพ้อหรือเกรี้ยวกราดนะครับแต่ว่าเป็นความโศกเศร้าแบบนุ่มนวลแล้วก็ยอมรับความจริงสะท้อนภาพของคนที่ต้องคล่ำกลืนฝืนทนปล่อยให้คนที่รักที่สุดเนี่ยเดินจากไปท่ามกลางความเงียบเหงาที่อยู่กับตัวเอง3เพลงในช่วงนี้ Dumb Blonde Something Fishy และ The Last Thing on My Mind ทั้ง3เพลงมาจากอัลบั้มชุด Hello I'm Dolly อัลบั้มชุดแรกของ Dolly Parton ครับ

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวางกูลใน Beautiful Music รายการพิเศษ Tribute ให้กับดอลลี่พาร์ตันที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อตอนเย็นวันที่25เวลาในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นตอนเช้าตรู่ของบ้านเราเมื่อเช้านี้เองนะครับชีวิตของดอลลี่พาร์ตันนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าความจนไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่จะทำให้เราไม่ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จท่านเกิดในบ้านที่เป็นล็อกเคบินนะครับเป็นลักษณะกระท่อมที่ทำด้วยไม้ห้องเดียวตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Little Pigeon หรือแม่น้ำนกพิราบน้อยในเมือง Fishman Center มลรัฐเทนเนสซีเป็นลูกคนที่4ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีลูกทั้งหมดเนี่ย12คนต้นตระกูลของท่านก็เป็นผู้อพยพมาจากอังกฤษในยุคนู้นนะครับมาอยู่ที่อเมริกาก็ไปอยู่บนที่เทือกเขาทางด้านตะวันออกของเทนเนสซีทำไร่ไถนาอาชีพแรกเนี่ยคุณพ่อก็เป็นแชร์ครอปเปอร์ก็คือไปอาศัยที่เขาทำการเกษตรแล้วก็แบ่งปันผลผลิตกันรวมทั้งดูแลไร่ยาสูบขนาดเล็กดอลลี่พาร์ตันเคยเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ท่านบอกว่าคุณพ่อเป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่ท่านเคยรู้จักมาในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การทำกำไรถึงแม้ว่าที่บ้านจะยากจนแต่ว่าลูกเต้าไม่เคยอดอยากคุณแม่ตั้งท้องทั้ง11ครั้งนะครับโดยครั้งที่10เนี่ยมีลูกฝาแฝดดังนั้นการตั้งครรภ์ครั้งที่11ก็เลยมีลูก12คนอยู่รอดปลอดภัยโตกันมาหมดทุกคนคุณแม่มีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารสามารถที่จะดัดแปลงพืชผลธัญญาหารอะไรต่างๆที่มีอยู่แถวๆนั้นเนี่ยเลี้ยงลูก12คนมาจนเติบใหญ่ได้ทุกคนบ้านช่องก็ค่อนข้างจะอยู่แบบเขาเรียกว่าไกลปืนเที่ยงไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มีไฟฟ้าแล้วลูกเต้าเรียนอะไรสั่งสมอะไรยังไงท่านบอกว่าคุณแม่เนี่ยเล่นดนตรีเก่งสร้างความบันเทิงให้กับลูกๆเล่นเพลงให้ลูกฟังเล่านิทานให้ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ไปขนนิทานเหล่านี้มาจากไหนซึ่งต่อมาภายหลังแม่ก็เล่าให้ฟังว่าก็จำมาจากผู้ที่อพยพมาจากเกาะอังกฤษมาสู่แอปเปเลเชียนในตอนใต้เรื่องราวอะไรของอังกฤษก็จำมาเล่าต่อๆกันไปและคุณปู่ของดอลลี่พาร์ตันก็เป็นนักสอนศาสนาเพราะฉะนั้นครอบครัวของท่านก็จะใกล้ชิดกับการไปโบสถ์เป็นประจำร้องเพลงในโบสถ์อะไรต่างๆเป็นการสั่งสมความสามารถทางดนตรีของดอลลี่พาร์ตันเรียกว่าเติบโตในโบสถ์ของพระเจ้าชีวิตของดอลลี่พาร์ตันก็คงจะคล้ายกับภาพยนตร์ทีวีซีรีส์ที่ผมจำได้และผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะจำได้เพราะว่าเขาได้นำมาทำเป็นภาพยนตร์จอใหญ่ด้วยนะครับก็คือเรื่อง The Beverly Hillbillies รู้สึกว่ามาฉายทางทีวีในประเทศไทยจะชื่อคนบ้านนอก Beverly Hills จะเป็นเรื่องราวของคนบ้านนอกที่อยู่มาวันหนึ่งพบบ่อน้ำมันในที่ของตัวเองก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีไปชั่วข้ามคืนแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ Beverly Hills ในลอสแอนเจลิสแต่พฤติกรรมกิริยามารยาทการแต่งตัวอะไรก็ยังเป็นแบบชาวเขาชาวป่าอยู่นะครับมันก็เลยมีเรื่องตลกๆจากทีวีซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งออกฉายถึง9ซีซั่น274ตอนผมเคยดูแล้วก็จำได้ตั้งแต่เด็กๆนะแต่จำเรื่องราวปฏิปต่อไม่ได้จำได้ว่าตอนเอ็นเครดิตเนี่ยสมาชิกครอบครัวทุกคนจะมายืนหน้ากระดานเลยนะครับแล้วก็โบกมือคุณยายคนหนึ่งในตระกูลเนี่ยก็โบกมือด้วยมือขวาโบกจนเมื่อยแล้วก็ต้องเอาใช้มือซ้ายมาประคองมือขวาโบกต่อไปชีวิตทางดนตรีของดอลลี่พาร์ตันนั้นท่านร้องเพลงตั้งแต่6ขวบนะครับทั้งที่ในโบสถ์แล้วก็รายการวิทยุแล้วก็รายการโทรทัศน์ท้องถิ่นตอน10ขวบก็ได้ไปปรากฏตัวในรายการ The Cass Walker Show ทางสถานีวิทยุและตอนอายุ13ก็ได้บันทึกเสียงซิงเกิลเพลงแรก Puppy Love และได้รับเชิญไปร่วมในงาน Grand Ole Opry ได้พบกับ Johnny Cass เป็นครั้งแรกซึ่ง Grand Ole Opry จะเป็นงานแสดงดนตรีของ Country Music ที่มีชื่อเสียงมากนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ก่อนที่จะได้บันทึกเสียงเพลงท่านเป็นนักแต่งเพลงก่อนแต่งเพลง Put It Off Until Tomorrow และ The Company You Keep ตั้งแต่ปี2509ให้กับ Bill Phillips แล้วไปขึ้นอันดับท็อป10ซะด้วยนะครับทั้ง2เพลงแต่งให้กับ Skeeter Davis ในปี2510 Fuel to the Flame อันนี้เคยอยู่บนอันดับที่11แล้วก็เพลงให้กับศิลปินอื่นๆอีกมากมายอย่าง Kitty Well Hank Williams Jr.ในยุคแรกๆบริษัทแผ่นเสียงเนี่ยบอกว่าให้ท่านร้องเพลงแบบบับเบิลกัมอ่ะเพลงป๊อปของวัยรุ่นแต่ท่านบอกอยากจะร้องเป็นในแนวคันทรีผู้บริหารบริษัทแผ่นเสียงบอกว่าเสียงของท่านมันสูงเกินไปมันแหลมเฉียวหูคนฟังมากไปหน่อยไม่เหมาะกับเพลงในแนวนี้แต่หลังจากเพลง Put It Off Until Tomorrow ที่แต่งให้กับบิลฟิลลิปแล้วท่านก็ได้ร้องเพลงนี้ด้วยแต่ไม่มีชื่อของท่านปรากฏให้เครดิตนะครับเพลงนี้ไปอยู่อันดับ6ใน Country Music Chart บริษัทแผ่นเสียงก็เลยยอมให้ท่านไปร้องเพลงในแนว Country แล้วออกมาเป็นเพลงแรกที่ขึ้นอันดับที่เปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือ Dumb Blonde นั่นเองแต่เพลงนี้เป็นการแต่งโดย Curly Putman กับ Dolly Parton นะครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเพลงที่ขึ้นอันดับ1ทั้งหมดของดอลลี่พาร์ตันแต่รายการของเรานั้นมีเวลาออกอากาศไม่พอนะครับก็จะทำได้เท่าที่มีแล้วคิดว่าวันอังคารหน้าในช่วงของ Country Music ก็จะนำเพลงของดอลลี่พาร์ตันมาเปิดเพื่อทริบิวต์ให้กับท่านให้จบกับเรื่องราวอีกมากมายของท่านที่น่าสนใจไปเริ่มกันที่เพลงอันดับ1เพลงแรกชื่อเพลง Joshua ซึ่งเป็นชื่อคนนะครับเพลงนี้ขึ้นอันดับ1ในปี1970หรือพ.ศ. 2513เป็นการเล่าเรื่องของผู้ชายที่ชื่อจอชัวผ่านสาวน้อยเขาเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่ท่าทางเคร่งขรึมลึกลับอาศัยอยู่ตัวคนเดียวในกระท่อมหลังเล็กๆบนภูเขาชาวบ้านชาวช่องในละแวกนั้นก็ค่อนข้างจะหวาดกลัวแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าและน่ากลัวเพราะเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็มีบุคลิกที่ดูดุร้ายถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยจอชัวจะดูน่ากลัวนะครับแต่ว่าสาวก็บอกว่าพอได้ทำความรู้จักกันแล้วเนี่ยได้เห็นถึงความจริงใจและจิตใจที่อ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ภายในใจทั้งสองคนก็เลยค่อยๆสร้างสารความสัมพันธ์และความผูกพันที่ดีต่อกันจนกลายเป็นความรักและความเข้าใจที่ลึกซึ้งข้อคิดของเพลงนี้นะครับก็คืออย่าตัดสินใจคนจากภายนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือคำเล่าลือของคนอื่นๆเพราะบางครั้งคนที่ดูแข็งกระด้างหรือน่ากลัวอาจจะเป็นคนที่มีหัวใจอันอบอุ่นแต่ก็เป็นคนที่โดดเดี่ยวที่สุดก็ได้เหมือนเจ้าจาชั่วในเพลงนี้เพลงอันดับหนึ่งเพลงที่สองของดอลลี่พาร์ตันก็คือโจลีในปีพ.ศ. 2517เพลงนี้คร่ำครวญอ้อนวอนถึงสาวที่ชื่อโจลีนบอกว่าโอ้โหเธอสวยฉันเทียบไม่ติดเลยแต่ได้โปรดเธออย่ามาเอาแฟนของฉันไปเลยฉันรู้ว่าเขาคร่ำครวญถึงเธอขนาดมานอนละเมอถึงชื่อเธอที่บ้านน่ะรู้นะว่าโจลีนเธอทำได้ไม่ต้องออกแรงอะไรมากไม่ต้องพยายามแค่ส่งสัญญาณนิดนึงเขาก็หอบผ้าหอบผ่อนทิ้งฉันตามเธอไปแล้วแต่ได้โปรดเธอโจลีนเขาเป็นผู้ชายคนเดียวของฉันอย่าเอาเขาไปเลยเธอยังมีคนอื่นๆอีกเยอะแยะที่จะเลือกสรรได้ดีกว่านี้เพลงนี้โอลิเวียนิวตันจอห์นก็เคยนำมาร้องใหม่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวติดอันดับเพลงที่เขากดกันมากที่สุดตามตู้เพลงในยุคนู้นเพลงที่3เป็นการดูเอ็ดกันระหว่างดอลลี่พาร์ตันกับพอร์เตอร์แวกเนอร์นะครับชื่อเพลง Please Don't Stop Loving Meเป็นบทสนทนาระหว่างคนรักที่ต่างฝ่ายต่างก็มีความกังวลใจลึกๆว่าวันหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะหมดรักแล้วก็เดินจากไปดังนั้นก็เลยเอ่ยปากถามแล้วก็แสดงความกลัวความกังวลออกมาอย่างตรงไปตรงมาถามกันตรงๆเว้ากันซื่อๆว่าในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตเนี่ยเธอจะเปลี่ยนใจไหมจะทิ้งฉันไปไหมเพลงนั้นสะท้อนความรู้สึกอัดอั้นตันใจความจริงใจผ่านคำร้องที่ว่าได้โปรดอย่าหยุดรักฉันเลย Please don't stop loving me อีกฝ่ายที่ถูกถามนี่ก็เลยพยายามที่จะปลอบโยนแล้วก็ให้กำลังใจให้ความมั่นใจว่าความรักที่มีนั้น ยังมั่นคงเหมือนเดิมและก็จะไม่มีวันจืดจางพร้อมทั้งย้ำเตือนว่าเราจะจับมือกันก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลงอันดับหนึ่งที่ชื่อว่า Love is like a butterfly ที่เปรียบเปรยความรักเหมือนผีเสื้อที่บินว่อนไปมาอย่างอิสระเสรีเราจึงไม่ควรจะไปบังคับหรือควบคุมเพราะถ้าทำแบบนั้นอาจจะทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆเพราะถ้าปีกของเจ้าผีเสื้อนี่มันบอบช้ำความรักนั้นมันก็หายตายไปหรือถ้าไปบังคับมันมากๆนั้นมันก็อาจจะบินหนีไปตลอดกาลความรักที่ดีจึงควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็มีความสุขร่วมกันอ้าวแล้วถ้าเขาไม่รักคุณล่ะผีเสื้อตัวนี้มันก็บินไปที่อื่นสิครับความรักก็ไม่มีเพลงสะท้อนความรู้สึกของคนนะครับว่าเวลาที่เรามีความรักในหัวใจเนี่ยหัวใจจะพองโตเบิกบานเหมือนกับเวลาที่เราได้เห็นผีเสื้อตัวน้อยบินเวียนว่อนไปอยู่ที่นู่นที่นี่สร้างความรู้สึกสดใสมีชีวิตชีวาแล้วก็ทำให้โลกนี้ดูสวยงามขึ้นในทุกๆวันเพลงได้ให้ข้อคิดว่าความรักนั้นงดงามมากก็จริงแต่มันก็เปราะบางแล้วก็บอบบางมากๆเช่นกันเราจึงต้องดูแลรักษาความสัมพันธ์นั้นด้วยความใส่ใจและความอ่อนโยนเพื่อให้ความรักอยู่กับเราไปนานๆครับ4เพลงอันดับ1ในช่วงนี้เริ่มที่ Joshua ปีพ.ศ.2513และ2514กับ3เพลงที่ขึ้นอันดับ1ของ Dolly Parton Jolene Please Don't Stop Loving Me และ Love Is Like a Butterfly

0: Listening to beautiful music.
1: Music.
2: Beautiful music มีเพลงให้คุณฟังทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นไม่หยุดและแต่ละวันเราก็จะมีเพลงที่แตกต่างหลากหลายกันไปในสไตล์ของเพลงรวมทั้งแต่ละวันเราก็จะเตรียมเพลงมาให้คุณได้ฟังกัน 15-16 เพลงทุกวันแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่50กว่านาทีเพลงที่เหลือนะครับก็จะไม่ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุแต่ว่าจะอยู่บน suchardradio.com suchardradio.com ที่ตรงนี้คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงครบจบทุกเพลงที่เราเตรียมไว้ในแต่ละวันและนอกจากนั้นก็ยังมีรายการย้อนหลังที่คุณสามารถที่จะกลับไปฟังได้ Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเราเล่าเรื่องราวของเพลงที่มาความหมายรวมทั้งคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในเพลงซึ่งรูปประโยคต่างๆในเพลงเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนอกจากนั้นนะครับ Beautiful Music ยังขอรณรงค์ให้คุณผู้ฟังนั้นเขียนจดหมายครับคุณผู้ฟังจะเขียนด้วยมือหรือจะเขียนด้วยคอมพิวเตอร์จะพิมพ์จะอะไรก็ได้แล้วแต่ขอให้เป็นความคิดที่คุณกลั่นกรองออกมาด้วยตัวเองโดยไม่ได้อาศัย AI เพราะว่าปัจจุบันนี้ AI มันก็จะเข้าไปทำอะไรต่างๆนานาแทนเราเกือบซะทั้งหมดแล้วสมองของเรามันจะฝ่อลงเรื่อยๆครับถ้าเราไม่ได้ใช้ความคิด Beautiful Music เป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมาสร้างคอมมูนิตี้ของเราด้วยกันเขียนจดหมายแบบยุคโบราณนี่แหละเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆการไปท่องเที่ยวการรับไปทานอาหารหรือสภาพแวดล้อมแถวๆบ้านความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราเห็นตอนเด็กๆจนบัดนี้เป็นยังไงหรือว่าการย้ายสถานที่อยู่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่เก่าเป็นยังไงที่หนึ่งที่สองที่สามคุณย้ายบ้านกี่เที่ยวค่อยๆเล่าเป็นทีละที่หรือประสบการณ์การไปท่องเที่ยวหรือข้อคิดมุมมองต่างๆที่อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะมา brainstorm ขอความคิดเห็นมุมมองอะไรต่างๆร่วมกันได้ทั้งนั้นนะครับส่งไปที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327และอีกหนึ่งเรื่องราวจากทางสถานีนะครับก็คือถ้าวันใดช่วงเวลาที่เราออกอากาศนั้นตรงกับช่วงเวลาที่จะต้องถ่ายทอดพิธีสำคัญสำคัญของประเทศไทยทางสถานีจะทดเวลานำเราไปออกอากาศในช่วงเวลา 21:00 นนะครับอีก3เพลงอันดับ1ของ Dolly Parton ที่จะชวนคุณไปฟังกันเพลงแรก The Bargain Store ขึ้นอันดับ1ในปีพ.ศ. 2518หรือ1975เป็นเพลงที่เปรียบเลยหัวใจที่แตกสลายของฝ่ายหญิงว่าเป็นเหมือนสินค้าลดราคาหรือของมือ2ที่วางขายอยู่ในร้านโดยการบอกเตือนผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตให้เข้าใจสภาพจิตใจของเธอก่อนที่จะตัดสินใจมาซื้อใจของเธอไปครอบครองเพลงเปรียบเลยรอยแผลใจและความผิดหวังในอดีตว่าเป็นของใช้งานแล้วของชำรุดมาบ้างแล้วเหมือนสินค้าที่มีตำหนิซึ่งก็แสดงความซื่อสัตย์และความจริงใจกับลูกค้าเลยบอกกันตรงๆไปเลยว่าจะเข้ามาหาสินค้าที่สมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิที่นี่อาจไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าเขารับได้กับตำหนิและพร้อมที่จะเยียวยารักษามันก็พร้อมที่จะมอบให้นะเพลงได้ให้ข้อคิดนะครับถึงการส่งต่อความหวังแม้หัวใจจะเคยพังทลายมาแค่ไหนแต่หากมีใครสักคนที่ยอมรับในตัวตนและช่วยกันซ่อมแซมมันก็สามารถกลับมามีคุณค่าและใช้งานได้อีกครั้งเพลงนี้ยังได้สะท้อนถึงความสามารถอันโดดเด่นของ Dolly Parton ในการนำเรื่องใกล้ตัวอย่างร้านขายของมือสองเนี่ยมาเปรียบเปรยกับเรื่องนามธรรมอย่างความรู้สึกและก็จิตใจของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งสมแล้วนะครับที่ท่านเป็นนักเล่าเรื่องได้พิเศษมากคนหนึ่งและแต่งเพลงมามากกว่า 3,000 เพลงครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งในปีพ.ศ. 2518เพลงอันดับหนึ่งในปีเดียวกันอีกเพลงหนึ่งก็คือ Kentucky Gambler และเพลงอันดับหนึ่งในปี2520 Here You Can Come Again ฟังทั้ง3เพลงเลยครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
0: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะ
1: ไอ้หนู
0: วันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
2: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตย์สุจริตทะยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอม

0: กินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอด

0: หญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปันนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเครื่องปรุงหลายชนิดเครื่องปรุงบางชนิดเป็นใบไม้เช่นผักชีฝรั่งใบสะระแหน่ใบยะนางเป็นต้นอาหารที่มีชื่อว่าซุปหน่อไม้จะมีใบยะนางเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งใบยะนางหรือยะนางเป็นชื่อเถาวัลย์ชนิดหนึ่งใช้ใบต้มกับหน่อไม้เพื่อให้หน่อไม้หายรสขื่นและรากใช้ทำยาเถาของยะนางยังใช้สารหรือถักทำภาชนะได้เรียกว่าเถายะนางวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ายะนางแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูก
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: คือน้องเนี่ยเขาไปแข่งในเวที America's Got Talent ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมคือก็ผ่านเข้ารอบไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีความประทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับหลายคนที่ติดตามนะแล้วเห็นน้องเนี่ยได้รับปุ่มทอง Golden Buzzer เนี่ยนะครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงได้เนี่ยโหร้องไห้ตามน้องเลยนะครับผมสุดยอดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยประทับใจเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบ้างนะครับหลังจากที่ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีข่าวเครียดข่าวภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยมากมายอ่ะถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเรือรบสหรัฐที่ไปรบในตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะมาแวะจอดที่ประเทศไทยบ้านเราก็ทำให้มีข่าวร่ำข่าวลือการตีความกันไปต่างๆนานาว่าเรือเขาจะมาเติมกระสุนหรือเปล่าเราเลือกข้างหรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยทั้งทางรัฐบาลเองทางกระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเขาจะแวะมาจอดเฉยๆและเขาที่มาแวะประเทศไทยเนี่ยเขาอยากมาพักผ่อนหลังจากที่จอดเรือกลางทะเลกว่า250วันนะครับเครียดมากนี่มาไทยมาผ่อนคลายที่พัทยาบ้านเรานั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องร้อนครับประเด็นของคดีหัวเลือกสว.ที่สำนวนคดีลดออกไปถึงมือฝ่ายค้านก็ทำเอาหลายหน่วยงานต้องพยายามเคลียร์ตัวเองนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ว่าเอกสารเนี่ยมันหลุดไปได้อย่างไรนะครับผมขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการพิจารณานะพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทในสภาด้วยเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อง
1: จับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าพอแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สิบเก้านาฬิกา35นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้ครับประมาณ7โมงกว่าตามเวลาไทยบ้านเราซึ่งก็ตรงกับช่วงหัวค่ำเวลาในสหรัฐอเมริกาหลายคนก็รอลุ้นนะครับการผ่านเข้ารอบไฟนอลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ของน้องเน่ๆรอยัลชื่อนี้ดังกระหึ่มแล้วนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งชื่อจริงของน้องเนี่ยคือน้องแพรวรัติการอำลอยนะครับโอ้เป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นนักร้องเป็นร็อกเกอร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับในรอบนี้เนี่ยน้องเน่ๆรอยัลเธอเลือกเพลงร็อกระดับตำนานยุค90อย่างเพลง Black Hole Sunเสียงเชียร์ดังกระหึ่มไปทั่วเลยนะครับก่อนที่หนึ่งในคณะกรรมการก็คือคุณเมลบีตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ซึ่งปุ่มนี้มันสำคัญมากนะครับเมื่อเธอกดปุ่มนี้ส่งให้น้องแน่ๆเนี่ยได้ตั๋ว VIP ทะลุเข้ารอบชิงไปทันทีเลยนะครับซึ่งหลังจากที่น้องเห็นว่าคุณเมลบีเนี่ยกดปุ่ม Golden Buzzer น้องแบบร้องไห้ทุกคนเชื่อว่าคนที่ดูคลิปหลายๆครั้งเนี่ยร้องไห้ตามนะมีหลายคนแบบรู้สึกตื้นตันใจนะคุณพ่อก็ไปกอดน้องเนี่ยโอ้โหเราก็หัวใจพองโตคือร้องไห้ด้วยความแบบปลื้มใจนะครับผมสำหรับปุ่ม Golden Buzzer ที่คุณเมลบีกดให้น้องเน่ๆเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยมันพิเศษอย่างไรคือคณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการกดปุ่มนี้คือกดให้กับผู้เข้าแข่งขันได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือเมื่อใช้แล้วก็คือหมดสิทธิ์คณะกรรมการคนนั้นเนี่ยเมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถกดปุ่มนี้ให้กับใครได้อีกในซีซั่นนี้นะซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการกด Golden Buzzer หรือว่าปุ่มทองนี้ก็ไม่ต้องรอการตัดสินจากคะแนนโหวตใดๆอีกแล้วส่งตรงไปสู่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทันทีนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงประโยคเด็ดที่คุณเมลบีเขาพูดถึงน้องเน่ๆเหมือนแบบกรรมการก็ต้องพูดหลังจากที่แสดงจบใช่ไหมก่อนจะกดปุ่ม Golden Buzzer เนี่ยเธอบอกว่าโอ้โหเสียงร้องก็ดีเล่นกีตาร์ก็เป๊ะทั้งลุคไวบ์พลังที่ส่งออกมาเนี่ยมันใช่เป็นหมดเลยแล้วแบบนี้จะไม่ให้ฉันกดปุ่มสีทองได้อย่างไรล่ะนะฉันจะทนไม่ทำสิ่งนี้ได้อย่างไรแล้วคุณเมลบีก็เอื้อมไปกด Golden Buzzer ตู้มกลางรายการนะครับภายหลังผ่านเข้ารอบชิงแบบสะใจผู้ชมทั้งโลกเนี่ยก็เปิดใจครั้งแรกถึงทุกคนที่เชียร์น้องว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเน่ๆหนูอยากจะขอบคุณทุกคนที่เชียร์หนูและวันนี้ในไลฟ์โชว์ครั้งนี้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลหนูได้รับ โกลเด้นบัซเซอร์เรียบร้อยจากคุณเมลบีแฮปปี้มากอยากให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้หนูในรอบไฟแนลนะคะนี่ทุกคนส่งกำลังใจแน่นอนนะครับแล้วก็สังเกตกันหรือเปล่าครับว่าน้องเนี่ยเขาคาดผ้าไทยขึ้นไปบนเวทีด้วยนะครับสวยงามเป็นอย่างมากคือเธอก็ไม่ลืมพกพาความเป็นไทยไปบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้หลายคนก็บอกเลยว่านอกจากตกหลุมรักน้องเนเน่แล้วเนี่ยก็ยังหลุมตกหลุมรักคุณเมลบีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคือเธอก็เป็นนักร้องระดับตำนานอายุ90จำเธอได้ใช่ไหมครับนี่คือสมาชิกวง Spice Girl ในตำนานนั่นเองนะครับผมคนก็แบบว่าโอ้อยากจะต้อนรับคุณเมลบีมากถ้าเกิดมาเมืองไทยเนี่ยเชื่อว่าคนไทยคงจะไปกรี๊ดกันต้อนรับเธอเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเหมือนกันกระทรวงกลาโหมเนี่ยออกมาชี้แจงกรณีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ USS Abraham Lincoln ถ้าเกิดว่าใครตามข่าวการสู้รบในตะวันออกกลางนะครับก็คงจะคุ้นชื่อเรือลำนี้ดีนะครับปรากฏว่าเรือลำนี้เนี่ยจะมาแวะเทียบท่าที่พัทยาไทยแลนด์2-6กันยายนนี้เรื่องนี้พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันแล้วครับว่าการที่เรือ USS Abraham Lincolnจะมาเทียบท่าที่พัทยาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือการปฏิบัติร่วมกับกองทัพเรือไทยแต่คือภารกิจในการนำกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางมาพักผ่อนหลังเสร็จภารกิจคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องประจำการอยู่บนเรือถึง250วันการแวะพักที่ประเทศไทยก็เพื่อให้กำลังใจนะครับให้กำลังพลเนี่ยได้เที่ยวได้ผ่อนคลายกันก่อนที่จะเดินทางกลับฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งในอดีตก็มีเรือของสหรัฐมาแวะพักผ่อนที่เมืองไทยอยู่หลายครั้งถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับการฝึกคอบราโกเวลามีกำลังพลต่างประเทศหรือว่ามาจากสหรัฐเนี่ยนะครับเข้ามาเราก็จะมีการจัดทำรายละเอียดให้ได้รับทราบกฎหมายของประเทศนั้นๆที่ต้องปฏิบัติตามคือไม่ได้หมายความว่าให้กำลังพลสหรัฐทำอะไรก็ได้ในดินแดนของไทยเราเมื่อเขามาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยสหรัฐเองยืนยันนะครับว่าจะกำชับกำลังพลของเขานะส่วนประเทศไทยเราก็มีทั้งตำรวจมีสหคอยกำกับดูแลร่วมกับสหของสหรัฐที่ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลกำลังพลของตนเองสำหรับเรือ USS Abraham Lincoln จะมาเทียบท่าที่ประเทศไทยมีกำลังพลบนเรือลำนี้นะครับกำลังพลสหรัฐเนี่ยราว 5,000 นายนะตอนมาถึงพัทยาเนี่ยก็จะมาพักผ่อนใช่ไหมครับตอนนี้เมืองพัทยาเองก็เตรียมรับเรื่องที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะทางนายกพัทยาก็เชื่อว่าพัทยานั้นน่าจะให้การต้อนรับพวกเขาได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีเงินสะพัดเป็นจำนวนมากด้วยครับอีกประเด็นนะครับก็เกี่ยวข้องกับกองทัพเหมือนกันนะคราวนี้เป็นประเด็นไทยกัมพูชากันบ้างพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาสวนกลับรัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชาหลังฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไปประคมข่าวในลักษณะที่ว่าตอนนี้ในสายตาของนานาชาติเขามองว่าปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องของการรุกรานกันการที่ไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งไม่ได้ถือได้ว่าเป็นเส้นเขตแดนประเด็นนี้นะครับพลอากาศเอกประภาสท่านก็บอกว่าเอาจริงๆประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายกัมพูชาพูดก็ถูกก็คือตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ใช่เป็นหลักเขตแดนลวดหนามไม่ใช่สนธิสัญญาสนามเพาะไม่ใช่แผนที่เขตแดนการที่บุคคลใดเห็นตู้คอนเทนเนอร์ลวดหนามสิ่งปลูกสร้างย่อมพิสูจน์ได้เพียงว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ณจุดนั้นแต่ไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศใดแต่ว่ากรณีที่นายเนตรทักตรารัฐมนตรีสารสนเทศกัมพูชาอ้างนะครับว่า AOT เนี่ยนะครับก็คือทางผู้สังเกตการอาเซียนนักการทูตผู้แทนสหประชาชาติที่เข้าไปสังเกตการในพื้นที่เป็นสายตาของนานาชาติพลอากาศเอกประภาสบอกว่าผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ตัดสินเขตแดนนะครับแล้วฝ่ายกัมพูชาเองก็ยอมรับด้วยว่า AOT เนี่ยไม่ได้มีอำนาจกำหนดอธิปไตยขณะที่ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้มีอำนาจชี้ว่าเส้นเขตแดนอยู่บริเวณใดดังนั้นกัมพูชาไม่ควรนำไปขยายความว่าการเข้าไปสังเกตการพื้นที่ของกลุ่มนี้เป็นข้อสรุปว่าประชาคมระหว่างประเทศได้รับรองข้อกล่าวหาว่าฝ่ายใดเป็นผู้รุกรานแล้วเพราะการสังเกตไม่ใช่การพิพากษาการไปดูพื้นที่ก็ไม่ใช่การปักปันเขตแดนนะครับ และการเห็นสิ่งกีดขวางไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลได้มีการรับรองอธิปไตยของผู้กล่าวอ้างดังนั้นหากกัมพูชาเคารพบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศจริงก็ต้องไม่กล่าวอ้างเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านั้นครับท่านกล่าวอีกด้วยนะครับว่าปฏิบัติการที่ผ่านมาของไทยเราเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ชัดแล้วครับก็เพื่อคุ้มครองกำลังพลป้องกันประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ภายใต้การควบคุมและความรับผิดชอบของฝ่ายไทยโดยเฉพาะหลังเกิดการสู้รบและภัยคุกคามต่อกำลังพลและประชาชนการป้องกันฐานการทำสิ่งกีดขวางหรือการรักษาความปลอดภัยจึงไม่ใช่กระบวนการปักปันเขตแดนสุดท้ายเนี่ยก็ย้ำว่าอยากให้ฝ่ายกัมพูชากลับไปอ่านถ้อยแถลงร่วมวันที่27ธันวาคมปี2568ให้ครบถ้วนให้ดีเพราะว่าถ้อยคำดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อหยุดการสู้รบลดความตึงเครียดป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าครั้งใหม่สาระสำคัญก็คือหลังการหยุดยิงกำลังของทั้งสองฝ่ายต้องคงที่ต้องคงอยู่ณที่ตั้งของตนและหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นพูดง่ายๆก็คือกำลังอยู่ตรงไหนก็ให้คงอยู่ตรงนั้นไม่รุกคืบไม่ยั่วยุไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการปะทะรอบใหม่ดังนั้นก่อนกล่าวหาว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของไทยเป็นการสร้างข้อเท็จจริงใหม่ก็ขอให้พิจารณาให้ชัดว่ากำลังของฝ่ายไทยอยู่ที่ใดในเวลาที่การยิงหรือว่าการหยุดยิงมีผลและกิจกรรมที่กล่าวถึงเกิดขึ้นในพื้นที่ใดเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันด้วยข้อมูลและกลไกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับไม่ใช่ตัดสินด้วยคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับท่านก็ย้ำอีกนะครับว่าหากกัมพูชาเชื่อในกลไก JBC นะเป็นกลไกทวิภาคีไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ให้ JBC เนี่ยทำงานหากเชื่อในหลักฐานที่มีเนี่ยก็เปิดหลักฐานหากเชื่อในกฎหมายก็ใช้กฎหมายหากเชื่อในถ้อยแถลงร่วมก็ต้องปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างครบถ้วนอย่าอ้างสายตาของโลกแทนคำตัดสินของโลกส่วนการมีบุคคลที่3เข้ามาสังเกตการไทยเราเองบอกเลยว่าไม่ได้มีปัญหาเลยกับการที่จะมีฝ่ายใดเข้ามาสังเกตภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่เพราะความโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายครับท่านบอกอีกด้วยนะครับว่าการพูดว่าต้องการสันติภาพในประโยคหนึ่งแล้วอีกประโยคหนึ่งกล่าวหาประเทศเพื่อนบ้านว่ารุกรานป่าเถื่อนหรือไร้มนุษยธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยการหวังว่าสถานการณ์จะสงบจะลดความตึงเครียดต้องทำทั้งการกระทำและคำพูดนะก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งไทยก็พยายามชี้แจงไปยังฝั่งกัมพูชานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวแล้วช่วงหน้าจะพาทุกท่านนะครับมาติดตามความคืบหน้าคดีหัวสวที่สำนวนเนี่ยปรากฏว่าสำนวนไต่สวนเนี่ยหลุดไปถึงมือของฝ่ายค้านเรื่องนี้ทำให้คณะกรรมการไต่สวนร้อนใจหลังโดนไล่จี้นะครับว่าดูแลเอกสารอย่างไรหรือจงใจปล่อยให้หลุดหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
0: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: สิบเก้านาฬิกา48นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารเข้มข้นกันนะครับความคืบหน้ากรณีสำนวนการสอบสวนคดีหัวสวถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะนะประเด็นนี้เนี่ยนายสุภชัยใจสมุทรในฐานะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็อดติดใจแล้วก็เรียกร้องให้กกต.เร่งตรวจสอบว่าเอกสารนี้มันหลุดไปได้อย่างไรโดยเฉพาะเอกสารที่อ้างว่าเป็นสำนวนการไต่สวนชุดที่26ที่ไปอยู่ในมือของนายภริศวัชรศิลป์ในมือของคุณไอติมนั่นเองนะครับนายสุภชัยเนี่ยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการไต่สวนผู้สมัครสว.และอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีบุคคลจากหลายหน่วยงานรวมถึง DSI ร่วมเป็นกรรมการและหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องก็คือนายเอกรินทร์ดอนดงผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนชุดดังกล่าวชุดที่26นี้นะครับนายสุภชัยเนี่ยก็บอกว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้กล่าวหานะว่าเอกสารเนี่ยออกมาจากนายเอกรินทร์แต่ตั้งคำถามว่าเมื่อเอกสารอยู่ในความครอบครองหรือความรับผิดชอบของคณะกรรมการไต่สวนชุดนี้เนี่ยแล้วมันหลุดไปอยู่ในมือของนายภริศได้อย่างไรเลยอยากขอให้กกต.ตรวจสอบเลยว่าเป็นการตั้งใจหรือความละเลยในการดูแลเอกสารหรือเปล่าครับพร้อมกับเรียกร้องครับให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กท่านรองเลขาธิการกกต.ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ออกมาชี้แจงต่อสังคมและกกต.ครับว่าเหตุใดเอกสารจำนวนมากจึงหลุดออกไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกและหากพบว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาก็ควรดำเนินการตามกฎหมายครับที่สำคัญคือหากมีการนำข้อมูลของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มาเปิดเผยก็ควรนำข้อมูลของชุดที่36มาเปรียบเทียบกันด้วยจะให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลกันอย่างครบถ้วนไม่ควรเลือกนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นด้านอธิบดี DSI ครับท่านอธิบดีก็ยืนยันนะครับว่าการเข้าแจ้งความปมเอกสารหลุดต่อกองปราบไม่ได้ทำเพื่อปิดปากกลุ่มบุคคลที่นำหลักฐานคดีหัวสว.ไปเปิดเผยโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ย DSI ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาต้นตอของเอกสารที่หลุดแล้วนะครับด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ก็บอกต่อไปอีกว่านอกจากจะไปแจ้งความที่กองปราบปรามแล้ว DSI ยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการตรวจสอบจะมุ่งหาต้นตอว่าเอกสารและพยานหลักฐานในสำนวนหลุดออกไปสู่สาธารณะได้อย่างไรรวมถึงตรวจสอบกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับกองคดีการฟอกเงินทางอาญาของ DSI เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมกับยืนยันครับว่าจะดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานก็คือ DSI เมื่อพยานเอกสารในสำนวนคดีหลุดออกไปก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาที่มาของเอกสารดังกล่าวให้ชัดเจนให้ได้ครับส่วนกรณีที่มีชื่อของนายชลัดรัชกิจประการบุตรชายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการถูกโยงเข้าไปว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีหัวสวโดยมีการอ้างว่าบุคคลใกล้ชิดของนายชลัดได้โทรศัพท์ไปหาผู้สมัครสวรายหนึ่งครับประเด็นนี้เนี่ยนายพิพัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเอาก็ต้องไปถามนายชลัดเองตนจะตอบแทนได้อย่างไรล่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยมั่นใจเชื่อว่านายชลัดไม่รู้จักบุคคลเหล่านั้นซึ่งเรื่องหัวสวนายกรัฐมนตรีก็ตอบไปแล้วครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกฎหมายส่วนใครจะว่าอย่างไรต้องกลับไปถามบุคคลที่ออกมาให้ข้อมูลมีอะไรในใจและเจตนาอย่างไรที่สำคัญคือมีหลักฐานหรือไม่หากว่ากล่าวหาลอยๆเนี่ยก็คงต้องเจอกันในอีกเวทีเมื่อก้าวไก่สิทธิ์ของเราหรือว่าใส่ร้ายเราก็ต้องป้องกันตนเองและรักษาสิทธิ์ของเราไม่ใช่นึกจะพูดอะไรก็พูดครับอีกหนึ่งคดีคุณผู้ฟังยังจำกันได้ไหมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอันนี้สำคัญนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสรุปอย่างไรว่าการเลือกตั้งที่เราเลือกกันไปเนี่ยมันเป็นความลับหรือไม่ครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับได้นัดไต่สวนพยาน5ปากที่รวมถึงเลขาธิการกกต.นายแสวงบุญมีขณะที่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการการไต่สวนการไต่สวนวันนี้นะครับศาลสั่งงดถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงเลยครับห้ามเผยแพร่ข้อมูลไต่สวนโดยเด็ดขาดนะครับคดีนี้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังศาลรัฐธรรมนูญจำนวน22เรื่องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์การจัดการเลือกตั้งได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าจะเป็นช่องให้สามารถนำไปสู่การสืบตัวบุคคลสืบทราบตัวตนของผู้ลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งมิเป็นไปโดยลับซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญครับพยานจำนวน5ปากที่ถูกไต่สวนวันนี้ประกอบไปด้วย 1. นักวิชาการคอมชำนาญการของสำนักงานกกต. 2. ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต. 3. กรรมการบริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชน 4. กรรมการบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดและ 5. นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับซึ่งในการไต่สวนครับศาลก็ได้อนุญาตครับให้ท่านรองเลขาธิการกกต.สาธิตเลยกระบวนการในการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทำให้ศาลดูแต่ทั้งนี้ก่อนเริ่มการไต่สวนประธานกกต.และบริษัทผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งได้ร้องขอต่อศาลว่าบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบมีมาตรการป้องกันปลอมแปลงอยู่หลายวิธีซึ่งหากว่าเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการจัดทำบัตรเลือกตั้งซึ่งศาลก็พิจารณาก็เห็นควรครับว่าเอาแบบนี้งดถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานวันนี้รวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดนะครับขณะที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับได้พิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงต้นเดือนครับศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญครับประเด็นนี้นะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็อภิปรายยืนยันว่าไม่ได้ติดใจในส่วนของเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรกที่นำมาใช้เยียวยาประชาชนแต่200,000 ล้านบาทหลังนี้สิรัฐบาลอ้างว่าจะใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานมองว่าเหตุผลนี้ไม่จำเป็นต้องใช้การกู้เงินเพราะยังคงมีแหล่งเงินทุนจากเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ช่วยกันลงทุนได้และหากแผนไม่ชัดเจนตอบไม่ได้ก็คงไม่สามารถอนุมัติพ.ร.ก.ฉบับนี้ได้และอยากเห็นความชัดเจนของรัฐบาลว่าการใช้เงิน200,000 ล้านบาทเนี่ยจะไปช่วยต่อจิ๊กซอว์ในภาพใหญ่ ทั้ง5และ10ปีต่อไปจากนี้ได้อย่างไรได้บ้างไม่อยากเห็นการทำงานที่อ้างว่าใช้อำนาจพิเศษในการตราพรก.กู้เงินอ้างการเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันแล้วค่อยหาโครงการมายัดไส้ทำทีหลังแบบนี้เรียกว่าไม่มีแผนครับผมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ครับการทลายกระบวนการทุจริตสวมบัตรคนไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่พบถึง 5,000 รายคุณผู้ฟังเยอะมากนะครับนี่ครับทางกรมการปกครองเนี่ยก็ออกหมายจับแล้วนะครับ36หมายครอบคลุมผู้ร่วมขบวนการทุจริตทุกระดับเลยครับเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการปราบปรามขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนและบัตรเลขศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังตรวจพบความผิดปกติรวมถึง 5,044 รายครับพบว่ามีสัญชาติจีนร่วมขบวนการโดยจ่ายค่าตอบแทนถึงรายละ 100,000 บาทการสืบสวนการทุจริตนั้นใช้วิธีการเก็บลายนิ้วมือแบบไม่สมบูรณ์เพื่อสร้างหลักฐานเท็จเพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านที่ไม่มีอยู่จริงใช้ชื่อในบัตรไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติศาลออกหมายจับถึง36หมายหมายค้น12หมายในจำนวนนี้ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย1คนนะครับพยานรองรับ11คนและบุคคลต่างด้าว23คนจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว20คนนะครับเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริตแล้ว75รายการส่วนอีก 4,947 รายนั้นได้กำหนดให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังเพื่อเร่งตรวจสอบครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับปิดท้ายที่เหตุระทึกครับแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนป.2โรงเรียนบ้านตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเช้านี้ส่งผลให้คุณครูบาดเจ็บ2รายนักเรียนบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้7คนมีอาการสาหัสอยู่2คนครับนี่คือทั้งหมดของรายการเคาะข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 19:30 นาทีวันนี้สวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมวันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิฑูรหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลอเมริกาสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิชนกเบญจสิริสันสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวเทิร์นรีเสิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาจากนั้นเวลา 14:05 น.เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พลตรีบดีสรจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปริยาคุณเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว้างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉาสถานที่สำคัญที่ชาวจีนเคารพศรัทธาณนครไหโขวสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีเวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขวการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขวในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงเฉาเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโขวปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอะแลงแฮมไฮโคพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ เป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
0: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องการสิ้นพระชนทางกรมศิลปากรได้จัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพและอาสาสมัครร่วมบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญรวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปซึ่งเสียงพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพไม่ได้เป็นเพียงบทสวดถวายเป็นพระราชกุศลหรือพระกุศลหากแต่เป็นการน้อมนำพระธรรมคำสอนว่าด้วยความจริงของชีวิตตั้งแต่การเกิดขึ้นของสภาวธรรมของเหตุและปัจจัยสะท้อนหลักสำคัญว่าทุกชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่เที่ยงเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปสวดพระพิธรรมพระศพโดยพระอภิธรรมในพระราชพิธีนั้นมีรูปแบบการออกเสียงจังหวะทำนองและภาษาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติจนถึงปัจจุบันและเวลา 19:00 นมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวมจำนวน8รูปสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีทุกวันประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือ6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันทั้งนี้การประคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีในงานพระบรมศพหรือพระศพเป็นการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณบอกเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกรองชนะ

ไฟในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้เชิญพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพนายสุภมงคลไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียน1จากทั้งหมด143แห่งของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้รายงานปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจากนั้นติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล3ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน164คนครู15คนจากผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี2568พบว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากปี2567และได้วางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเพื่อให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ยังได้รายงานแนวทางการปลูกฝังวินัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วยและในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามแนวทางการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมณโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนและครู14คนจากการเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมองคมนตรีได้มอบแนวทางเพิ่มเติมในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมโดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามและใช้วิธีแนะนำชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพรายและวัด
อัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัด

0: คีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพลงและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวซ์ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดปลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีและเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปรวม8รูปประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพนอกจากนี้ทรงให้ความสำคัญในด้านการสาธารณสุขสวัสดิการสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญวัฒนาไปพร้อมกัน ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต่งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ที่เคยก้าวพลาดโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและการเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีผ่านการฝึกอาชีพการพัฒนาพฤตินิสัยการดูแลผู้ต้องขังหญิงตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชทานแนวทางต่างๆให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดมีกำลังใจและมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
12: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
13: เสาร์อาทิตย์นี้แม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดต้องปล่อยให้ลูกอยู่บ้านกับพ่อตามลำพังเฮ้ยเป็นห่วงจังทำไงดีเนี่ย
14: โอ้โหงานเข้าแล้วสิครับคุณผู้ฟังครับผมเชฟเชิญยิ้มนะครับอยากจะถามคุณผู้ฟังเหลือเกินนะครับว่าจะทำอย่างไรดีนะครับเมื่อคุณพ่อหล่อๆอย่างเราเนี่ยต้องรับหน้าที่ดูแลลูกคนเดียวตอนที่คุณแม่ไม่อยู่แต่ว่าอย่ากังวลไปเลยครับไปฟังคุณพ่อกฤตโพธิปิตินะครับคุณพ่อคนเก่งของน้องกัดและน้องแก๊งและสามีแสนดีของคุณท็อปดารณีนุชแล้วคุณจะรู้ว่าพ่อทำได้
15: สวัสดีครับผมกฤตโพธิปิติตอนนี้ผมมีอาชีพก็คือเป็นพ่อบ้านครับคอยดูแลบ้านและดูแลคนในครอบครัวได้ปรึกษาการคุณท็อปเลยบอกว่าให้อยู่บ้านเนี่ยดูแลลูก1คนเพราะว่าเผื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกจะได้หันมาคุยกับใครได้สักคนนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าหายไปกันหมดเรื่องการดูแลลูกเนี่ยฮะผมก็จะเป็นเมนหลักคือตื่นตั้งแต่ 5:00 น.ยังไงลูกเสือเราก็จะดูผ้าพันคอเค้าเป็นยังไงบ้างบางทีก็ต้องจัดระเบียบให้เค้าอะไรอย่างเงี้ยพอส่งลูกเสร็จบางวันก็อาหารหมดเราก็ไปจ่ายกับข้าวในฐานะที่ผมเป็นพ่อบ้านเนี่ยนะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมา13ปีนะฮะศักดิ์ศรีของผมหรือใครคิดว่ามีศักดิ์ศรีนะฮะขอให้ลดตรงนี้ลงไปแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวให้เวลากับลูกเยอะแล้วคุณจะมีผลิตผลที่สวยงามที่สุดครับ
14: ฟังแล้วน่าภูมิใจมากเลยนะครับเนี่ยที่พ่อก็สามารถดูแลแทนแม่ได้ขนาดนี้แถมยังได้มีโอกาสใกล้ชิดลูกเป็นพิเศษอีกด้วยถึงแม่ไม่อยู่พ่อสุดหล่อก็สามารถดูแลลูกๆได้คอนเฟิร์มครับ
2: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
16: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
11: ถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
1: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะตชด.สนธิกำลังทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ยังคุมเข้มความปลอดภัยพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึงธันวาคมนี้สแกนเลย
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจตระเวนชายแดนที่327ร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงรายได้ผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้าเกือบ3ล้านเม็ดและเคตามีนอีก260กิโลกรัมคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
11: จุดเริ่มต้นของการจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดกลุ่มนี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังพลจากกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองได้ตั้งจุดตรวจบริเวณโกดังผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำการตรวจสอบชายชาวเมียนมา3คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาที่จุดตรวจซึ่งทั้ง3แสดงอาการมีพิรุธจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือพบภาพกระสอบต้องสงสัยจำนวนมากคาดว่าจะเป็นยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์อเนกประสงค์จึงทำการควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจตะเวนชายแดนที่327จนสามารถสกัดจับกลุ่มรถคันดังกล่าวได้ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมคนขับรถตรวจสอบภายในรถพบกระสอบบรรจุยาบ้าอยู่รวม 2,890,000 เม็ดจากนั้นได้ขยายผลเข้าตรวจสอบในห้องพักในตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายพบกระสอบบรรจุเคตามีนอีกจำนวน13กระสอบน้ำหนักรวม260กิโลกรัมซึ่งยาเสพติดทั้งหมดเตรียมที่จะลำเลียงไปส่งให้เครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางจึงทำการตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดพร้อมผู้ต้องหา4คนส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
2: กองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลพื้นที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกกระจายกำลังเพื่อลาดตระเวนทั้งทางเท้าและยานพาหนะโดยเน้นย้ำการตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลมบริเวณช่องทางข้ามธรรมชาติและแนวริมฝั่งแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่มักถูกใช้ในการกระทำความผิดทั้งนี้บก.ควบคุมสุริโยไทยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ทันทีปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะที่เทศบาลนครแม่สอดตื่นตัวเตรียมรับมือน้ำทะเลท่วมเขตเศรษฐกิจ หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
12: ช่วงเย็นวันนี้ปภส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสโดยแจ้งเตือนประชาชนอำเภอแม่สอดที่มีฝนตกหนักในพื้นที่และยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำและลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทันทีพบว่าระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดที่ไหลผ่านกลางเมืองแม่สอดเริ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้ประชาชนต่างตื่นตัววางแผนป้องกันน้ำท่วมโดยมีการเตรียมกระสอบทรายและเริ่มขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูงด้านเทศบาลนครแม่สอดได้มีการสนับสนุนกระสอบทรายและทรายแก่ประชาชนในการวางเรียงป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมมีการวางแผนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังเพื่อแจ้งเตือนประชาชนต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
13: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
4: Beautiful Music
3: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: Megahertz.
1: นี่คือไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระองค
3: ์วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาชญากรสาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
1: อ่ะซาซาซาซาว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยรู้แลลูกบ้างเป็นอย่างเลยมีเรื่องเล็กๆก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
0: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
2: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยามไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
0: แล้วแต่ล่ะได้อะไรบ้าง
1: เขาว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังกับจักฟรีโอ้ยชอบ
0: แม่นี่งกจริงๆดีแล้วไอ้นงล่ะ
1: น้องนงล่ะครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวย
0: แล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
1: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันซักซองประคองไม่ให้คนเก่ากลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
0: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศฮะ
1: ผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะทีล้างวะเลยนะจะได้ขายเลย
2: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
1: เจ้าอุกระพิกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
1: ทุกคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเล้งเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพอย่างได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไรจุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ถึงชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักโดยสภาการท่องเที่ยวแห่งเนปาลเปิดเผยว่ามีนักท่องเที่ยวอย่างน้อย384คนจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ291คนสูญหายโดยรวมถึงชาวอินเดียจำนวน105คนนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมอย่างน้อย9คนด้านสำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งการให้ทุกฝ่ายระดมกำลังค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้กับด่านโบกจีหลงในเขตปกครองตนเองซีจ้างซึ่งเป็นด่านพรมแดนทางบกสำคัญเชื่อมต่อจีนกับเนปาลขณะที่สำนักงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินประจำอำเภอจีหลงรายงานว่าเหตุโคลนถล่มครั้งนี้ส่งผลให้ระบบสื่อสารเครือข่ายไฟฟ้าและถนนฝั่งจีนที่มุ่งหน้าไปยังด่านบกถูกตัดขาดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบมีการลักลอบผสมยาเสพติดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบพบเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไลด์มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2บรรจุโดยถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้การตรวจสอบพบยาเสพติดดังกล่าวนั้นนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยหากสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตอย่างฉับพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: คนงอมีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ต่อปีชี้เศรษฐกิจไทยยังโตต่ำและไม่ทั่วถึงคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยผลการประชุมกนง.วันที่26สิงหาคม2569โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ1ต่อปีโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569และ2570มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้โดยได้แรงส่งจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงจากประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากค่าครองชีพสูงในด้านเงินเฟ้อกนง.ระบุว่าปีนี้และปีหน้ามีแนวโน้มโตต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมตามราคาพลังงานโลกแต่คาดว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นชั่วคราวจนถึงไตรมาสแรกปี2570จากผลของเอลนีโญและการทยอยส่งผ่านต้นทุนก่อนจะกลับมาอยู่ในระดับต่ำส่วนสินเชื่อรวมขยายตัวโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่แต่สินเชื่อ SME ยังคงหดตัวและสถาบันการเงินยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อให้ลูกหนี้กลุ่มเสี่ยงจึงต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทางนี้กนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมติดตามสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในระยะต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้าย

นี่วิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติด

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูก

0: กว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายยืมหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกท้องสุดของใครจะมาขอกันไล่ไงอ่ะ
1: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่โอ้ยแย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเรานี่เลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
0: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้เหรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
0: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
0: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
0: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าคุณน้ำเข้มแข็งลูกบานก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
1: ได้ทีเอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
2: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพริกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: ไอ้ยาเลี้ยวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคว่ำประสาทเลยจริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาทอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้จะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ลอดตัวเข้ามารื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูราวกับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงร่างพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้พระทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกๆดิบๆพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพระยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรเนี่ยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: เออคือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กแกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้ปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบากด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงมันปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอัจฉริยะอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งเป๊ะปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแค่2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ฉันจะเข้าอำเภอไปธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแล ไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ีตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมามารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบนี่คิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยเหมือนรู้สิ่งหล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคง

0: ความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมั้ยแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
2: ี้อภิกแล้วรู้สำนึกอย่างนี้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
1: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
3: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
2: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
1: มานี่คนใจดำมานี่เลย
2: ไอ้ยาอู้ซีเลียวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
4: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
4: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
3: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
4: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
3: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
4: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
6: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาๆอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เออมาถวายในหลวงหรือยังไงเนี่ยมาให้ในหลวงในหลวงว่างั้นเอาเข็มขัดมาให้
1: ครับ
0: เราก็ถามว่าหัวเข็มขัดนี้เอามาให้ทำไม
1: พระองค์ท่านก็สงสัยเหมือนกันนะ
0: สงสัยในที่สุดทราบว่าเขาขอกู้เงินขอกู้เอามาตึง
1: เป็นหลักประกันเหรอฮะ
0: เอามาตึงไว
1: ้
0: เอออันนี้เป็นสิ่งประหลาดท่านว่าอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นเป็นสิ่งประหลาดเพราะว่า
1: หัวเข็มขัดนี่เป็นทองคำไหมฮะ
0: คงจะมีราคาประมาณหนึ่งแหละคงไม่ใช่หัวเข็มขัดลูกเสือหรอกมั้ง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าเขาไม่มีเงินใช้ทำไมไปซื้อหัวเข็มขัดซึ่งราคาก็ไม่ถูกเออคือเขาไม่มีตังค์แล้วเอาหัวเข็มขัดมาให้ท่านนะครับแล้วก็เอามาให้พระองค์ก็สงสัยนะมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันเอ
1: ๊
0: ะแพงเหมือนกันนะหัวเข็มขัดเนี่ยอุตส่าห์ไปหาซื้อมาใช้แล้วก็วันหนึ่งอยากจะได้เงินแล้วก็มาให้เลยบอกเขาว่าไม่ให้พระองค์ตรัสอย่างนี้เลยนะก็เลยบอกว่าไม่ให้เพราะทราบดีว่าถ้าให้เขาก็จะไม่มีเอามาใช้เราเออให้เงินจะให้เขาก็มีแต่ว่าถ้าให้เงินเขาแล้วก็ไม่มีผลคือเขาเอาไปใช้อีลุ่ยฉุยแฉกและไม่มีผลอย่างที่ผู้ขอกู้สำหรับทำอาชีพจะกลายเป็นการทำให้คนเขายิ่งเสียไปใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องสอนกู้เงินนั้นจะต้องเกิดประโยชน์ไม่ใช่กู้สำหรับไปเล่นไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์พูดง่ายคือสมมติว่าเหมือนเอาเข็มขัดมาจำนำนะ
1: ครับ
0: จะรู้แน่ๆว่ายังไงก็หลุด
1: ไม่มาถ่ายคืน
0: ไม่มาถ่ายคืนแน่นอนและตังค์ที่ได้ไปก็ไม่มีแผนชัดเจนว่าจะเอาไปลงทุนไปทำอะไรให้มันได้งอกเงยงอกงามไปเอาไปใช้จ่ายทั่วๆไปก็หมด
1: ครับ
0: ผมมาถือโอกาสนี้ว่าเออจะถ้าให้ไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนไม่ได้รับคำแนะนำอะไรที่ดีเลยนะครับอันนี้มีอีกคนหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นคนหนึ่งนะเดี๋ยวอีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังในตอนต่อไปจะแตกงานแล้วมาขอกู้เงินไม่หลวง
1: กู้อีกแล้วอ่ะ
0: กู้อีกแล้ว
1: คนเมื่อสักครู่ที่มีเข็มขัดน่าจะเป็น
0: ครับ
1: ลักษณะแบรนด์เนมพอสมควร
0: คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะก็มีอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับด้วยบทเพลงจากหินเหล็กไฟนะครับบทเพลงศรัทธาครับ

0: พลงศรัทธานะครับใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมานะครับ
1: ครับพี่โป่งหินเล็กไฟครับ
0: ครับศรัทธาแปลว่าความเชื่อมั่นนะครับถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าน่าจะทำสำเร็จบวกกับความพยายามที่ต่อเนื่องก็จะสำเร็จได้นะครับ

0: ที่บอกไว้ว่ามีคนหนึ่งที่มาขอกู้เงินในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับเขาจะแต่งงานและขอกู้เงินก็เลยนึกว่าคนนั้นเขาทำงานมาดีน่าจะให้เหมือนเป็นรางวัลเขาคนนี้น่าจะทำงาน
1: ตั้งใจทำงานนะครับก็มีหลักมีฐาน
0: ก็ให้เงินเขาไป 10,000 บาทสมัยโน้นเนี่ย 10,000 บาทไม่ใช่น้อยนะ
1: ครับ
0: 10,000 บาทเพื่อไปจัดงานแต่งของเขาเขาก็ตกลงแต่งงานและยังไม่ได้เงินคืนก็ไม่ค่อยถืออะไรเพราะว่าเขาแต่งงานเขามีความสุขก็ดีไป
1: ครับ
0: ขอกู้เงินเพื่อไปแต่งงานในหลวงก็ให้แบบให้เปล่าแหละนะครับแม้ว่าเขาไม่คืนก็ไม่เป็นไรนะครับเขาทำงานได้ดีแต่หารู้ไหมว่าสักปี2ปีให้หลังเขามาขอเงิน 30,000 บาท
1: แล้วฮะ
0: หลังจากนั้นมาขอเงินอีก 30,000 บาทก็บอกเอ๊ะ 30,000 บาทเอาไปทำอะไรเขาบอกเมื่อแต่งงานเงินเขาไม่พอก็เลยไปกู้เงินที่อื่นมา
1: เอา
0: ตอนนั้นได้ไป 10,000 ก็ยังไม่พออย่างเงี้ยแต่ใช้คืนไม่ได้เลยต้องไปเสียดอกไปกู้ที่อื่นอีก 20,000 เนี่ยนะ
1: แสดงว่างานแต่งมากกว่าเงิน 10,000 อ่ะ
0: มากกว่า
1: ที่ต้องใช้เนี่ย
0: ใช่ครับก็ต้องเสียดอกเยอะเลยอ่ะสุดท้ายก็ไม่มีตังค์มาใช้ในหลวง
1: ครับ
0: สุดท้ายก็ไม่รู้จะไปไหนก็จะมาขอกู้เพื่อจะเอาไปใช้
1: กู้ซ้ำกู้ซ้อนเนี่ย
0: กู้ซ้ำกู้ซ้อนอีกเนี่ยนะฮะเรียกว่าติดตุ้งนังนุ้งนังไปหมดเลยไม่สามารถที่จะใช้ได้ไม่รู้จะทำยังไงนี่อย่างนี้ก็มีนะครับก็เชื่อว่าทุกปัญหาที่มีคนมาเล่ามาบอกให้ฟังพระองค์ก็ไม่ได้ว่าจะให้ในทันทีนะก็ถามกันหน่อยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
1: ครับ
0: นะครับก็เชื่อว่าทุกคนที่มาก็ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ทั้งนั้นแหละ
1: ใช่ครับ
0: สักเพลงหนึ่งไหม
1: ดีเลยครับ
0: บทเพลงอย่าหยุดยั้งนะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านครับ

0: บทเพลงอย่าหยุดยั้งครับ
1: ครับสู้ต่อไปหากว่าเรามีพลังศรัทธาที่มากพอนะครับ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องร้ายๆที่มันผ่านมาในชีวิตก็อย่าไปแคมมันบ้าง
0: ครับการใช้ชีวิตอย่างประหยัดนะครับก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงประหยัดสุดเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เรามักจะพูดถึงเรื่องของความประหยัดก็คงจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนี่แหละใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วก็เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องโดยเฉพาะร่างกายของเราร่างกายนี้ใช้อย่างประหยัดก็ดี
1: ครับ
0: นะหมายถึงว่า
1: อย่าให้มันสุดมากไปนะ
0: ถนอมเอาไว้ใช้งานในเรื่องที่จำเป็นไม่ใช่ว่าหักโหมนะฮะจนกระทั่งร่างกายทรุดโทรมลงไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช้เลยอันนี้ก็ทรุดโทรมไปเหมือนกันนะเหมือนรถไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ขับไปไหนเลยนะครับร่างกายก็ต้องใช้แต่พอเหมาะพอควรที่เรียกว่าเส้นทางสายกลางหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะครับ
1: ครับเอาละครับก็เห็นพลังของคนไทยในอเมริกานะครับที่ร่วมใจกันเชียร์น้องเนเน่แล้วก็ช่วยกันโหวตผ่านเวทีของอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับน้องเนเน่ก็ผ่านทะลุรอบชิงไปแล้วนะครับได้ปุ่มทองจากกรรมการนะเมื่อวานน้องนี่ก็เล่นเพลง Black Hole Sun Black Hole Sun ของวงสาวการ์เดนเนาะ
0: Black Hole นี่หลุมดำ
1: นะใช่โหร็อกมากเลยนะคนที่กดปุ่มทองให้ก็คือเมลบีอดีตสาวแซ่บแห่งวง Spice Girls นะครับซึ่งก็เป็นคณะกรรมการตัดสินคนหนึ่งของอเมริกาก็ทาเลนต
0: ์
1: กดปุ่มทองให้นะครับ
0: แสดงว่าโดนใจนะ
1: โดนใจเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ชอบเพลงในแนวนี
0: ้
1: ที่น้องเนเน่เล่นอะในร็อกสไตล์เนี่ยเธอไม่ชอบ
0: แล้วชอบอะไร
1: ฉันไม่อาจจะไม่ใช่แนวที่ฉันชอบแต่ว่าเสียงร้องของคุณนั้นเยี่ยมมากกีตาร์ก็สุดมากทั้งลุคพลังงานสไตล์คือดีหมดคือภาพรวมทุกด้านเนี่ยมันมาเลยแจ๋วมากเลยประมาณนี้ฉันก็เลยกดปุ่มทองให้เอาเป็นว่าเธอก็จะเข้าไปสู่รอบลึกก็คือรอบทะลุเขาเรียกรอบชิงนะในว
0: ัน
1: ที่ไฟนอล22กันยายนครับ
0: โอ้เดือนหน้านี้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็ส่งกำลังใจถึงน้องเนเน่ตติการอำลอยสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตวัย16ปีครับนี่ครับคือความฝันที่เป็นจริงได้ด้วยความเพียรพยายามของเธอนั่นเองนะครับให้กำลังใจครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ

0: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: ทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: อาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วนหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอาผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ้วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั
1: ้ยไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลิลิลิเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่นี่นี่ข้าวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
3: ลิลิล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ
2: ่
3: ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
3: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
2: ี3สูตรที่ตำจาวรส
4: นายชัยรัตน์แก้วเพ็งเพียรแก้วเพียงเพนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครั้งคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้รับความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วปพ.จึงได้เน้นย้ำให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นหากมีข้อติดขัดให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานการช่วยเหลือสภาเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นจะใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ใครคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 20:20 นาทีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวสรุปพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยขอให้คำมั่นสัญญาว่าการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดนี้จะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครและจะคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลซึ่งทราบดีว่านี่คือเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินที่สามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนและรู้ว่ารัฐบาลสามารถจ่ายได้จึงกล้ากู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าคือ 1.2% และในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณถึง3ครั้งที่ให้โอกาสประทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนจากนั้นที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าว285เสียงต่อ141เสียงและงดออกเสียง52เสียงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกโดยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี
6: ้การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850-7982 08

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญยาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz